0: อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
3: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
2: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
4: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
2: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห่วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า 127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัด

0: จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
0: นายเกอกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดำของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเก

0: เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90ต่อ6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3ต่อ0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3ต่อ1เซต19-25 25-20 25-1725ต่อ15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียทีนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมืออันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพลพักประโพทังจากทีมเชียงคานมอเตอร์บอย28เวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณ ณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
3: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลา งบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่ง เรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าธารน้ำแข็งของโลกซึ่งธารน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นๆปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมาก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะตรงนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูที่ว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปล่ะครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะขมเหลาหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดสะอาดตรงนั้นล่ะครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะเขาก็ไปเจอถ่านหินถ่านหินนั้นเอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัวพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไฟก็พลไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมาร้อยกว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
13: กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้ร้อยละ30ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
14: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้ร้อยละ30เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำ
15: ปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาท่อนพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกท่อนพันธุ์ในส่วนของพื้นที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีให้น้ำโดยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
14: นอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่ายังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
16: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
17: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
16: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
17: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
18: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
19: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
18: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
20: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
0: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในจังหวัดสงขลาหลังหลายร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
21: ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาทรงมะลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของเที่ยวระลึก กล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
2: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อชิ้นงานที่เขาอยากได้แต่พอมันเป็นด้วยราคาหลักร้อยเนาะตัดสินใจยากแต่พอมีไทยช่วยไทยอะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายแล้วก็ซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการนะก็ต้องบอกว่ากระตุ้นยอดขายดีมากๆในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาค่ะ
21: ไม่เพียงแต่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเท่านั้นร้านค้ารายย่อยประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนายสินชัยนิลพงศ์เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมโครงการ
3: จากยอดขายปกติเราก็ได้อยู่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขึ้นมาก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดปกติ
21: อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่นไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายย่อยและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: จากกรณีที่นางสาวณภัทรวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์สมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได
23: ้อีสปอร์ตมันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์คอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเราให้เอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็เลือกตาม
22: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกมอีฟุตบอลและ PUBG
23: เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่4แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกมที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้น2ทองแต่ผมรับปากกกท.ไว้ว่า1เหรียญทอง eFootball PUBG นี่ก็มีลุ้น
22: จากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬาซีเกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะ
4: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
5: เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
4: ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
6: สิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจัดอบรมระยะสั้นนะคะ
4: ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2519ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุรินทร์ต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง600ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า400ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอ ผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมาก
1: ในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม
7: ขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
8: ครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูง
7: นี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปธรรม5ประการคือ 1. โลภะความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 2.โทสะความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัย แห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าธรรม10ประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรม10ประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความ เห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความ

ให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิด
ให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของ

ความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบทำ5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำ5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคขสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3. ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจ 4ความจริงทั้ง4ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรม5ประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบ
จึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดุจการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามการเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกม
บำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตานับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทันทสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่า Bangkok Rule หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์ตาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษนี่สูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะโครงการก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะ mindset ของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีดีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา อย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม การอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
3: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
4: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่าน
5: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมชาวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

0: และกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงานและในวันนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้2เที่ยวบินหลังจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ทำการยกเลิกในวันนี้มีจำนวน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG664 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กำหนดเวลาเดินทาง 10:45 นถึง 16:00 นเที่ยวบิน TG665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกำหนดเวลาเดินทาง 17:25 นถึง 20:50 นทั้งนี้เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยโมบายเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์02-356-1111ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 MHz

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง

มาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่พระพุทธศาสนาเป็นประการสำคัญวันนี้จะได้พูดพุทธธรรมในเรื่องของเถรคาถาซึ่งเป็นการพูดแทน อาจารย์มหาประทัดฐากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเพราะท่านไปงานศพญาติของท่านที่เจิงกระท่านก็ให้อาตมาได้พูดก็พูดของไม่นานอยู่เพราะว่าวันนี้พูดมาสองครั้งแล้ว พูดที่ไลฟ์สดเวลา5 นาฬิกาครั้งหนึ่งแล้วก็พูดที่สวีครั้งหนึ่งแล้วก็โพธิสวัสดิ์เป็นครั้งที่3แล้วเดี๋ยวพอบ่ายโมงก็ไปพูดที่งานศพอีก4 ครั้งอ่ะรู้สึกว่ามันกำลังอ่อนลงเดี๋ยวหน้ามืดตาลายเมื่อกี้ฉันของหวานไปเล็กน้อยแล้วก็พูดเรื่อยๆอยู่รีบไม่ได้นะเพราะว่ามันกำลังไม่พอกำลังไม่พออาหารไม่พออาหารฉันมากก็ไม่ได้ไม่ย่อยฉันมากก็ไม่ได้ไม่ย่อยฉันน้อยก็หมดแรงเป็นอย่างนี้จมตอนนั้นต้องพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปพอดีท่านเรียกว่าอะไรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลางได้มีอยู่3ประการ

เสียดายของขวางอยู่ฉะนั้นวันนี้จะพูดในเถระคาถาในเถระคาถานี่คือคาถาของพระเถระพระเถระนี่มันท่านได้สำเร็จมรรคผลแล้วก็ท่านมาพูดมาแสดงคาถาก็คือคำพูดนั่นเองมาแสดงคาถาคือคำพูดให้คนเกิดมาภายหลังได้ควังพูดดีทุกองค์เลยท่านพูดดีทุกองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะไม่ดีขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์แล้วก็ดีหมดถ้าปุถุชนก็ดีบ้าง ไม่ดีบ้างแต่ถ้าปุถุชนพูดตามพระอรหันต์ก็ดีถ้าพูดตามพระอรหันต์ก็ดีนะแต่ถ้าไม่พูดตามพระอรหันต์ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องพูดตามพระอรหันต์แล้วก็ดีวันนี้จะได้พูดในภัตติยะกาลิโคทาปุตตเถระภัตติยะกาลิโคทาปุตตเถระอาจารย์กล่าวว่าอย่างไรก็ควางดูท่านพาลิพัตติยะคาลิท่านพูดว่าความสุขอื่นจากความสุขในวิเวกไม่มีนี่ความสุขอื่นเหมือนความสุขในวิเวกไม่มีนี่สุขในวิเวกอะวิเวกอะไรวิเวกมีสามอย่าง หนึ่งกายวิเวกสองจิตตวิเวกสามอุปัตติวิเวกกายวิเวกก็สงบสงัดกายแล้วก็จิตตวิเวกก็สงัดจิตอุปัตติวิเวกสงบสงัดกิเลสในความวิเวกความสงบสงัดมีสามอย่างนี้ถ้าใครทำได้ก็เป็นสุขท่านจึงได้กล่าวว่าความสุขอื่นจากความสุขในเบื้องนี้ไม่มีนอกจากนี้จะไม่มีนะเพราะนั้นสุขเกิดจากความสงบสงัดท่านพระว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์จะไปไหนก็ขึ้นคอช้างไปแม้จะนุ่งห่มผ้าก็นุ่งห่มแต่ผ้าที่ส่งมาจากแฟนกาสีมีเนื้อละเอียดนี่ผ้าสมัยนั้นเนี่ยถือว่าผ้าในแฟนกาสีนี่เป็นผ้าที่ละเอียดอ่อนงามมากอะแม้จะบริโภคก็บริโภคแต่อาหารล้วนๆเป็นข้าวสาลีไอ้ข้าวสาลีเนี่ยมันไม่เหมือนข้าวบ้านเรานะในทุ่งนาที่อินเดียถ้าเราปล่อยนี่จะเห็นนาข้าวสุกเหลืองอารามไปมองดูอาตมาข้าวนี้เหมือนบ้านเราเปล่ามันไม่เหมือนกันอะไอ้ข้าวสาลีนี่มันเป็นช่อเป็นช่อไอ้ของเรามันเรียงเม็ดนี่มันผิดกันเนี่ยโอ้ลงไปเลยเห็นข้าวสาลีเพิ่งรู้จักเนี่ยพร้อมด้วยเนื้อสะอาดอันสะอาดมีโอจารสถึงกระนั้นความสุขก็หาได้ทำจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีเหมือนความสุขในเวกบัดนี้ไม่ถึงจะนุ่งห่มผ้าดีๆถึงจะนั่งบนหลังช้างถึงจะได้อาหารดีก็ไม่มีความสุขนี่ท่านกล่าวอย่างนี้นี่เบื้องต้นอาตมาก็ได้นำมาพูดความสุขนั้นหาได้ทำจิต ของข้าพระองค์ให้ยินดีเหมือนความสุขในเวทบัดนี้ไม่
แต่เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์มีพระ

ด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพอเป็นพระแล้วจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็ตามต้องบิณฑบาตเนี่ยทีนี้อาหารบิณฑบาตนี่มันไม่เหมือนอาหารที่เราอยู่ในบ้านที่แม่ครัวปรุงง่ายหรือไม่เหมือนอาหารในพระราชวังประณีตอ่ะแต่ประบวชแล้วอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ท่านยินดีในอาหารที่มาด้วยการเที่ยวบิณฑบาตนี่อย่างอาตมาหรือพระทั่วไปนี่บิณฑบาตได้อาหารชนิดไหนก็ฉันทั้งนั้นโยมวันนี้บิณฑได้3บ้านนะถ้าไปตลาดชุมพรเป็น10บ้านเลยนะเลิกฉันตามสบายวันนี้ฉันพรหมีกับข้าวสองอย่างเนี่ยอย่างหนึ่งก็น้ำพริกกับผักลวกลวกหัวกะทินี่ฉันกับข้าวหนึ่งถุงแค่นั้นแหละแล้วก็อ่อนเพลียไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอตอนเพลนก็มีแกงจืดถุงหนึ่งมีข้าวถุงหนึ่งก็ฉันพอประทังชีวิตไปนี่อาหารนี่เรากำหนดไม่ได้3บ้านนะ3บ้านกับข้าวก็3อย่างนี่ฉันเสียแค่2อย่างแหละอย่างอีกอย่างนึงเดี๋ยวไว้ฉันเป็นก็มีความทุกข์เนี่ยถึงอาหารน้อยแต่ก็ได้มาด้วยปลีแข้งบิณฑบาตได้มาท่านในตลาดโอ้เป็นสิบอย่างเลือกฉันได้ตามสบายอาหารนี่สำคัญนะถ้าอาหารน้อยกำลังก็น้อยถ้าอาหารมากบ่อยพวกมากกำลังก็มากแหละแต่ว่ามันง่วงเมื่อได้อาหารแล้วก็ได้เจริญประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยการเที่ยวบิณฑบาต ท่านถือมั่นในสิ่งใดๆคือไม่ถือมั่นในสิ่งใดๆแท่งฌานอยู่เพราะพระองค์นี้ท่านได้ฌานบัดนี้ข้าพระองค์ชื่อว่าภัททิยะเป็นโอรสของพระนางกาลิโคทาเธอการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัดประกอบด้วยความเพียรยินดีแต่อาหารที่ได้มาด้วยบิณฑบาตไม่ถือมั่นถึงใดๆนี่ตั้งแต่อย่างนี้ฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้ถือเอาเป็นแบบอย่างเรื่องของความเป็นมาอย่างไรแม้พระเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการในพระเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายพวกนี้เขาบำเพ็ญบารมีมาแต่พระเจ้าองค์ก่อนนะพอในกาแหน่งพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าปฐมุตตระบังเกิดในตระกูลมีโภคะมากพอรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งกำลังควังธรรมอยู่ในสำนักของพระศาสดา ก็ได้เห็นพระศาสดาสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศของภิกษุมีสกุลถูกแม้ตนเองก็ปรารถนาฐานันดรนั้นก็ได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานตลอดสัปดาห์7วันนี่คนที่ถวายทานกับพุทธเจ้าแม่เป็นคนมีโชคดีถวาย7วันนะแล้วก็ด้วยผลทานนั้นนะด้วยผลทานที่ได้ถวายควายพระศาสดาก็เห็นว่าปณิธาน
ของเขานั้นสำเร็จโดยไม่มีอันตรายตั้งใจไว้ปณิธานปรารถนาได้ข้อขัดข้อไม่มีจึงพยากรณ์พยากรณ์ภัตติยะพระรูปนี้ตอนนั้นไม่ได้เป็นพระเป็นผู้สร้างบารมีเป็นผู้พยากรณ์ควายกุลบุตรนั้นครั้นได้ระดับพยากรณ์นั้นจึงทูลถามถึงกรรมที่จะให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสกุลสูงแล้วก็กระทำบุญเป็นอันมากตลอดชีวิต ทำบุญเป็นอันมากละตลอดชีวิตมีอาทิอย่างนี้คือทำบุญอะไรให้สร้างสถานที่ความธรรมหนึ่งมีการทำบุญอย่างนี้ให้สร้างสถานที่ความธรรมคือสร้างศาลาธรรมสภานี่ให้สร้างที่ความธรรมแล้วก็ถวายที่นั่งในมณฑปที่ความธรรมถวายอาสนะด้วยที่นั่งแล้วถวายพัดพัดลมเนี่ยเวลาอากาศร้อนมาจะได้พัดลมแล้วก็กระทำสักการะบูชาพระธรรมมกถึกบูชาพระธรรมมกถึกคือพระนักเทศนี่ตาทำหลายอย่างถวายเรือนที่อาศัยให้เป็นโรงอุโบสถนี่เรือนนี่ถวายเป็นโรงอุโบสถนะให้พระมาสวดสวดกรรมแล้วก็นี่เป็นอุโบสถนี่โอ้ทำหลายอย่างกี่อย่างอ่ะหนึ่งได้สร้างสถานที่ควางธรรมสองถวายที่นั่งมณฑปที่ควางธรรมสามถวายพัดสี่ทำสักการะบูชาพระธรรมกถึกพระเทศน์ห้าถวายเรือนที่อาศัยให้เป็นโรงบวชรถนี่เรือนนี่เป็นโรงบวชรถได้นะถ้าพระสวดสมมุติแล้วก็พระทำกรรมได้พอท่านทำกรรมเสร็จยังไงจุติตาย พอท่านทำกรรมเสร็จท่านก็จุติคือตายนะจากอัตภาพนั้นน่ะก็ต้องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอตายแล้วก็ไปสู่เทวโลกหมดบุญจากเทวโลกก็มาเป็นมนุษย์กลับไปกลับมาถัดจากการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่ากัสสปะได้ทำบุญมากัสสปะพระกัสสปะนี่คือพระเจ้าองค์ที่สามนับโดยพัทธกัปนี้ท่านก็ได้มาเกิดทันพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเขาก็บังเกิดในเรือนของกุฎุมพีในเมืองพาราณสีเกิดในเรือนกุฎุมพีกุฎุมพีคือคนมีทรัพย์คนมั่งคั่งคนมีเงินเมืองพาราณสีได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันมากที่บิณฑบาตนี่ถ้าสมัยที่ไม่มีพระเจ้าจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบังเกิดขึ้นนะท่านก็ได้เกิดมาในสมัยที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากถัดจากพระกัสสปะแล้วก็ว่างจากพุทธเจ้าท่านก็ได้เห็นพระปัจเจกเป็นอันมากเที่ยวบิณฑบาต แล้วมาประชุมในที่แห่งหนึ่งในที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวกันแบ่งภัตตาหารกันนี่พระปัจเจกท่านบิณฑบาตท่านมาแบ่งนะภัตตาหารเนี่ยไม่หวงไม่บริโภคฉันแต่องค์เดียวท่านมาแบ่งนะมาแบ่งกันเหมือนกับใส่กะละมังรวมกันแล้วใครมีน้อยก็เอาไป
ใครมีมากก็เฉลี่ยให้คนที่ได้น้อยจึงลาดแผ่นหินดาดในที่นั้นน่ะแล้วก็ตั้งน้ำล้างเท้าเป็นต้นไว้ได้บำรุงจนตลอดอายุเนี่ยได้ทำบุญพระพุทธเจ้าได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จนตลอดอายุอีกแหละทำตลอดอายุไม่รู้อายุกี่หมื่นปีไม่รู้เขาท่องเที่ยวไปในแต่ดาวาได้มนุษย์ทั้งหลายตลอดพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรนะคือพุทธันดรหนึ่งก็ว่างจากพุทธเจ้าแล้วพุทธันดรในพุทธุบาตการนี้คือพระเจ้าองค์นี้องค์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ต่อจากพระกัสสปะแต่เมื่อพระกัสสปะเกิดขึ้นก็พอท่านนิพพานแล้วก็ว่างจากพุทธเจ้านะแต่ไม่ว่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาทันพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ที่อยู่องค์ที่สี่เนี่ยพระสันนโคดมของเราเนี่ยบังเกิดในตระกูลสากยราชสากยราชก็ตระกูลไหนก็ตระกูลสากยวงศ์อ่ะก็เกิดพุทธเจ้าในนครกบิลพัสดุ์สากยราชเป็นสากยวงศ์อ่ะก็ได้มีชื่อว่าพัตติยะพัตติยะนั้นเจริญวัยแล้วเมื่อพระศาสดาพร้อมกับภิกษุกษัตริย์สี่รูปมีพระอนุรุทธะเป็นต้นประทับอยู่ในอนุปิยะอัมพวันอัมพวันก็สวนมะม่วงจึงได้บวชในสำนักของพระศาสดาปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ในท่านล่ามาหมดแหละตั้งแต่สร้างว่ามีในชาติสุดท้ายท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์การต่อมาพระดาประทับอยู่ในท่ามกลางหมู่ภิกษุอริยะในเจตวันก็ทรงสถาปนาท่านพระปัตติยะนั้นไว้ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มีตระกูลสูงนี่พระปัตติยะนี่เลิศในทางผู้มีตระกูลสูงนะเพราะเกิดในสากยวงศ์ท่านยับยั้งอยู่ด้วยผลสุขและนิพพานสุขมีความสุขหนึ่งความสุขในผลความสุขที่ความสุขในกามความสุขในกามความสุขในฌานความสุขในมรรคความสุขในผลความสุขในนิพพานแต่ท่านได้มีความสุขในอะไรเป็นอภารเนี่ยสุขในกามท่านก็ไม่มีแล้วท่านมีความสุขในมรรคผลและนิพพานจะอยู่ในป่าก็คืออยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีก็ได้แปลงอุทานเดิมๆว่าสุขหนอสุขหนอท่านแปลงอุทานอะเพราะสุขอื่นในจริงหวาสุขในมรรคในผลในนิพพานไม่มีอะท่านจึงแปลงอุทานขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอภิกษุทั้งหลายได้กวางดังนั้นจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าว่าอะไรว่าพระปัตติยะโอรสพระนางกาลิโคทากล่าวเนืองนะว่าสุขหนอสุขหนอเห็นจะไม่ยินดีพระผู้พรหมจรรย์ที่กล่าวอย่างนี้เพราะเห็นจะไม่ยินดีพระพรหมจรรย์แล้วอ่ะพัทธารับสั่งให้เรียกท่านมาแล้วก็กลับถามว่าพัตติยะได้ยินว่าเธอพูดบ่อยๆว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้จริงหรือฮะพระเจ้าเรียกมาถามอ่ะท่านพระพัตติยะก็ทูลรับว่าจริงพระเจ้าค่ะแล้วกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ในการสอนว่าข้าพระองค์ได้ครองราชนี่เป็นกษัตริย์นะเนี่ยได้มีการจัดอารักขาเป็นอย่างดีถึงอย่างนั้นข้าพระองค์ก็ยังกลัวให้อารักขายังกลัวอยู่นั่นเนี่ยหวาดเสียวระแวงแต่บัดนี้ข้าพระองค์บวชแล้วไม่กลัวแล้วไม่หวาดเสียวแล้วไม่ระแวงแล้วดังนี้ได้บรรลือเสียนาคณเบื้องพระพักของพระศาสดาบรรลือเสียนาคเพราะว่าท่านมีความสุขไม่ได้เกิดจากกามไม่ได้เกิดจากครองราชสมบัติแต่สุขเกิดจากมรรคผลนิพพานนี่ท่านกล่าวอย่างนี้สุขเกิดจากมรรคผลนิพพานน่ะแต่เราไม่รู้ว่าพอเราไม่บรรลุมรรคผลน่ะเราไม่รู้แต่ก่อนที่บรรลุแล้วก็รู้ว่าบรรลุมรรคผลแล้วก็รู้แต่เราไม่บรรลุมันก็เอาสุขที่เป็นกามมาเป็นอารมณ์ได้กามได้รูปสวยเสียงเพราะหรือหนอมรสอร่อยเป็นสุขแล้วไอ้สุขของชาวโลกอะกามสุขไอ้เป็นแง่เป็นกามสุขนะแต่ว่าสันติสุขมรรคสุขผลสุขที่ปานสุขไม่มีท่านจึงได้กล่าวว่าอย่างนี้โสดชะความว่าวันนี้คืนบัดนี้พระพัทยะบำรองอยู่ในบรรพชาพัทโธชื่อว่าผู้เจริญเป็นผู้ประกอบด้วยศีลคุณเป็นต้นนะนี่เป็นผู้เจริญประกอบด้วยศีลนะสาตติโกผู้ประกอบในความเพียรติดต่อกันในธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอุจฉาปัตตาคาเตระโตเป็นผู้ยินดีในอาหารที่อยู่ในบาตรคือที่นับเนื่องในบาตรด้วยการเที่ยวแสวงหาอธิบายว่าเป็นผู้สันโดษด้วยอาหารที่อยู่ในบาตรเท่านั้นที่จริงอาหารบิณฑบาตนี่มันดีกว่าอาหารที่เขาอมให้อีกนะเพราะหลายรสชาติถึงจะน้อยก็รู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ที่เขาถวายมันก็บริสุทธิ์นั่นแหละแต่อาหารนี้ได้มาด้วยความเพียรได้มาด้วยปลีแข้งบริสุทธิ์ที่ถวายห้าอาหารเป็นผู้สันโดษด้วยอาหารอยู่ในบาตรเท่านั้นนี่โอ้เราฉันอาหารบิณฑบาตที่บิณฑบาตเองนี่แม้มันรู้สึกว่ามันสดชื่นนะให้โยมมาเฉยได้รับจากวัดสดชื่นดีถ้าโยมไม่ใส่บาตรเอามาให้ที่วัดมันก็ได้แหละแต่ว่าบิดบาตรที่แม่ได้เลยได้กำลังออกกำลังกายด้วยได้อาหารที่ญาติโยมใส่บาตรมาญาติโยมนี่เขาใส่อาหารดีๆนะญาติโยมเนี่ยเขาเรียนอ่านดีๆนี่ไม่เราเคยรับชมรับฟังอยู่ก็ขอโมทนานะโมทนารับชมรับฟังอยู่อีกท่านสองท่านเนี่ยก็วันอาทิตย์เพราะนั้นก็ฉายติได้แก่แท่งด้วยฌานอาหารมากเนี่ยมันหนักถ้ากินมากมันแท่งฌานไม่ขึ้นเพราะเลยเพราะจิตพุ่งซ่านแต่พระปัตติยะได้สำเร็จอาหารแล้วท่านรู้จักประมาณในโภชนะจิตท่านไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตท่านสงบนะถึงอาหารน้อยท่านก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ฟุ้งซ่านอาหารมากก็ท่านฉันจะพอดีไม่มากหรือน้อยท่านมีความสุขฌายติได้แก่แพ่งฌานอยู่อันสัมยุตด้วยผลสมาบัติไอ้ท่านเนี่ยปุตโตโคทายะได้แก่เป็นโอรสของพระนางกษัตริย์พระนามว่ากาลิโคทานี่แม่นี่เป็นนางกษัตริย์นะเนี่ยลูกก็เป็นลูกของนางกษัตริย์พัตติโยพระเถระนามว่าอย่างนี้กล่าว
กระทำตนเองให้เป็นดุจคนอื่นปัตติโยเนี่ยกระทำตนเองให้เป็นดุจคนอื่นชื่อว่าถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเพราะห้ามฆะฤหบดีจีวรท่านถือบังสุกุลน่ะฆะฤหบดีมาถวายท่านก็ไม่เอาเพราะท่านถือบ้าบังสุกุลแล้วสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเชื่อว่าผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดวัดก็คือประจำอ่ะวัตตระคือข้อปฏิบัติไม่ใช่วัดเด็กวัดตรอชื่อว่าผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเพราะห้ามสังฆพัตคือท่านไม่รับสังฆพัตนะพัตของสองท่านไม่รับท่านบิณฑบาตฉันเอาเคยมานิมนต์รับสังฆทานท่านก็ไม่เอาเพราะท่านถือบิณฑบาตเป็นวัดนะนอกจากอาหารบิณฑบาตแล้วเสร็จจะท่านไม่ฉันอาหารอื่นแล้วเนี่ยผู้ถือเคร่งครัดนะแล้วสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดชื่อว่าผู้ถือกระจีวรเป็นวัดด้วยจะจีวรสามผืนน่ะนุ่งห่มผ้าสามผืนห้ามอดิเรกจีวรคืออดิเรกก็คือเหนือจากสามผืนถ้าไม่เอาสามผืนน่ะแต่พระสมัยนี้จีวรมากอาจจะเป็นหกผืนก็ได้แต่ท่านไม่เอาท่านเอาแต่กระจีวรเป็นวัดและถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับกรอกด้วยไปในกรอกในทรอยนี่กษัตริย์นะเนี่ยกษัตริย์ในกรอกในทรอยบิณฑบาตในกรอกในทรอยเป็นวัดแล้วก็ฉันในบาตรเป็นวัดคือท่านไม่ฉันในจานนะได้อ่านฉันในบาตรฉันในบาตรเอามารวมกันคล้าวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นรสเดียวกันฉันในบาตรนั่นเองโอ้อาหารที่คล้าวเอามารวมกันหลายอย่างเนี่ยตักอย่างละเล็กหลักน้อยเดี๋ยวนี้เขาใส่ถุงไม้ตักขายพอดีแล้วก็เหลือก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยนี่เอามาคล้าวรสชาติดีมีกำลังอ่ะโยมทำได้ไหมเอามาคล้าวกันเอามาคล้าวกันเป็นรสเดียวในบาตรเดียวอ่ะโยมทำไม่ได้หรอกโยมต้องจักในจาน 4-5 อย่างตักทานทีละคำทานทีละอย่างแต่นี่ท่านไม่เอาท่านคล้าวในบาตรเลยเขาได้ฉันรามันนะฉันรามันรสชาติดีโยมลองดูที่ไม่เชื่อเอามาคล้าวรสชาติดีแล้วอิ่มนานด้วยได้โอชารสได้ฉันในบาตรเอามาคล้าวกันแล้วห้ามภาชนะใบที่สองนอกจากในบาตรแล้วใบอื่นไม่เอาแล้วจะฉันในจานก็ไม่เอาแล้วห้ามภาชนะใบที่สองคือที่จานอื่นไม่เอาอย่างเป็นต้นแล้วสมาทานองค์แขกเป็นผู้ถือการฉันเป็นวัดชื่อว่าเที่ยวการห้ามอาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัดห้ามโภชนะที่เหลือแล้วเพื่อสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้ห้ามอาหารที่เขานำมาถวายเป็นวัดเชื่อว่าถืออยู่ในป่าเป็นวัดด้วยท่านอยู่ในป่านะป่าก็คือเสนาสนะป่าที่วิเวกเพราะห้ามเสนาสนะใกล้บ้านนะไม่เอาไปอยู่ใกล้ๆบ้านหน่อยแล้วก็สมาทานองค์แห่งภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดชื่อว่าการถืออยู่โคนไม้เป็นวัดเพราะห้ามอยู่ที่มุงที่บังอยู่โคนไม้เป็นวัดนะที่มุงที่บังท่านจะไม่เข้าอยู่เว้นไปในปัญหาในปัญหาจำสาที่โคนไม้ไม่ได้ต้องไปจำที่มีประตูปิดเปิดที่มุงที่บังนี่ท่านแต่ว่านอกปัญหาท่านอยู่โคนไม้เป็นประจำแล้วสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดชื่อว่าผู้ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดด้วยบางทีท่านสมาทานอยู่กลางแจ้งนะไม่มีที่มุงที่บังกลางแจ้งเพราะห้ามการอยู่ในที่มุงที่บังและโคนไม้คือกลางแจ้งในเว้นโคนไม้เว้นที่อยู่ที่บัง
แล้วสมาทานองค์เองผู้ถือกลางแจ้งเป็นวัดนี่หลายอย่างท่านทำได้หลายอย่างเชื่อว่าการอยู่ป่าช้าเป็นวัดนี่บางครั้งท่านก็อยู่ป่าช้าถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดนะป่าช้าที่เขาทิ้งซากศพทิ้งซากศพหรือเผาศพฝังศพไปไหนเพราะห้ามที่ซึ่งไม่ใช่ป่าช้าถ้าไม่ใช่ป่าช้าคือท่านจะไม่อยู่เพราะท่านสมาทานแล้วว่าจะต้องอยู่ป่าช้าและสมาทานองค์แห่งผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดเชื่อว่าการอยู่ตลอดในเทนัสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดนะคือเขาจัดให้อย่างไรก็ท่านอยู่ในที่นั้นเนี่ยเพราะห้ามความโลเลในเทนัสนะแล้วสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้ถือการอยู่เทนัสนะที่จัดไว้เป็นวัดนี่แล้วก็ท่านนั่งเป็นวัดโอ้ท่านนั่งเป็นวัดนะเพราะห้ามการนอนนี่โอ้ท่านพัตติยาเนี่ยสุดยอดเลยท่านนั่งเป็นวัดนะท่านไม่นอนอ่ะพระสมาทานแล้วห้ามการนอนน่ะแล้วสมาทานองค์ไหนภิกษุผู้ถือการนั่งเป็นวัดนั่งตลอดอ่ะยืนเดินนั่งอ่ะความสังเกตในนี้มีเพียงเท่านี้ส่วนความพิจารณาพึงถือเอาธุดงค์คาถาโดยในที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคนั้นเถิดอุตเยได้แก่ที่สูงเป็นต้นชื่อว่าสูงเพราะเป็นปราสาทชั้นบนมันทะลิกปากกาเรได้แก่ล้อมด้วยกำแพงโดยอาการเป็นวงกลมนี่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ประกอบด้วยป้อมประตูอันมั่นคงอธิบายในเมืองสติงปัญญัญจะพระเถระกล่าวถึงสมาธิโดยหัวข้อคือสติท่านกล่าวถึงสติเพราะพระอานนท์ท่านมีสติตลอดจนนิพพานสติงปัญญัญจะพระเถระกล่าวถึงสมาธิโดยหัวข้อคือสติคนมีสมาธิก็ต้องมีสติคนมีสติก็คือมีสมาธิท่านหมายเอาผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติกล่าวไว้อบรมสติและปัญญาดังนี้ท่านอบรมสติแล้วท่านอบรมปัญญาแล้วอบรมเสร็จแล้วภาวนาเสร็จแล้วพึ่งอบรมก็คือภาวนาอันเดียวกันเนี่ยดังนี้คำที่เหลือทั้งนั้นเพราะง่ายทั้งนั้นเนี่ยเพราะมีในดังกล่าวว่าที่นี้พระเถระบรรลือสยานาคเบื้องพระพักของพระศาสดาต่อหน้าพุทธเจ้าพูดความจริงทุกอย่างบรรลือสยานาคต่อพระศาสดาด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันเริ่มเฉยในพระปฏิยะตอนแรกหาว่าท่านอวดพอพระปฏิยากล่าวถึงวัดข้อปฏิบัติหลายอย่างพระก็เริ่มเฉยได้ความคำที่ท่านกล่าวเป็นเทระคาถาอาตมาจึงนำมาพูดก็รอเวลาอีกสัก13 นาทีก็จะ10 นาฬิกาก็ต้องขอยุติเรื่องจบพอดียมเรื่องจบเทระคาถาในที่สุดท่านบอกว่าสติงปัญญัญจะพระเถระกล่าวถึงสมาธิเป็นหัวข้อคือสติท่านหมายเอาผลสมาบัติในนิโรธอบรมสติและปัญญาให้เกิดขึ้นท่านอบรมสำเร็จแล้วไอ้เราเนี่ยไม่ได้อบรมทีอย่าอบรมไม่สำเร็จแต่ท่านอบรมเสร็จแล้วอบรมเสร็จเพราะอะไรเพราะสิ้นกิเลสแล้วไอ้ก่อนสิ้นกิเลสแล้วถือว่าอบรมเสร็จแล้วยมทำกิจเสร็จแล้วประพฤติพรหมจรรย์เสร็จแล้วถ้ายังมีกิเลสยังไม่เสร็จยังมีโลภโกรธหลงไม่เสร็จพอว่าพูด30 นาทีนี่เกินนะโยมเกินแล้วก็40-50 นาทีแล้วพอแล้วเดี๋ยวเหลือเล็กน้อยคุณจะเริ่มยศก็จะเปิดอะไรก็ได้พอเหลืออีก10 นาทีเท่านั้นเองพูดไปพูดมาไม่หลายนาทีเอาวันนี้หมดเวลาและจบเรื่องนี้โดยย่อด้วยเรื่องพระพัทยะขอยุติไว้ที่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ปฏิบัติตามพระปฏิญาณได้เป็นการดี
ปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างที่ได้กล่าวมาถ้าปฏิบัติได้และวิเศษนะเป็นลูกศิษย์ของพระปฏิยะถ้าปฏิบัติยังไม่ได้ก็ยังไม่เป็นลูกศิษย์วันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

ธรรมะยามเช้าหรือธรรมารัปดุลในวันนี้ก็จะได้พูดต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของพระสุตตันตวิฎกในสังยุตตนิกายในขันธวารวรรควันนี้ยังไม่มีเคยมาชมทางไลฟ์สดเพราะพูดไลฟ์สดอย่างเดียวก็เดี๋ยวคงจะมาหรือว่าทางไลฟ์สดขัดข้องยังไม่รู้ไม่เห็นปรากฏสักท่านเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้ว่าขัดข้องหรือไม่ขัดข้องหรือไม่เดี๋ยวก็คอยฟังต่อไปทำปริญญาที่ไหนได้ตั้งหัวข้อไว้แล้วเมื่อวานนี้ว่าผู้ที่ทำปริญญาทำที่ไหนออกมาแล้วนี่คงจะไม่ขัดข้องและแม่ชีทุมาลีอินทสุรัตก็มาเป็นอันดับแรกแสดงว่าใช้ได้ทำปริญญาทำที่ไหนเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วตอนหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีหรือพระเจตวันเขตพระนครสาวัตถีวันนี้คุณจะเริ่มยศมาคุณจะเริ่มยศคงมาวันนี้เสียงแห้แพงไปหน่อยเพราะว่าวัดมาเยี่ยมก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็คงจะพูดหลายครั้งพูดที่นี่ประมาณ20นาทีคุณจะเรียนยศก็บันทึกไว้ให้ด้วยแล้วก็พอ6นาฬิกาก็พูดที่สวีอีกประมาณสัก30นาทีแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ก็พูดแทนอาจารย์มาประสานหัตถาก็พูดสัก30นาทีก็พอเพราะว่าพูดมาได้อาจารย์มาประสานหัตถาไปงานศพญาติพันพูดสัก30นาทีแล้วคุณจะเรียนเยอะก็เปิดธรรมะต่อก็ได้เปิดธรรมะต่อก็ได้เปิดธรรมะที่พูดวันนี้ต่อก็ได้พูดชั่วโมงนึงเขาคงจะไม่ไหวคงไม่ไหวแล้วก็พอตอนบ่ายโมง13นาฬิกาก็อาจารย์มาปราศนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมงานศพแม่เชื่องเด็ดทุ่งคาที่วัดเชียงกราอีกถ้ารวมทั้งหมดแล้ว4ครั้งอยู่ในขณะนี้ครั้งหนึ่งก็ประมาณ20นาทีสวีอีกครั้งหนึ่ง30นาทีแล้วก็พูดเวลา9นาฬิกาธรรมะพุทธธรรมปัญจมรรติอีก30นาทีแล้วก็พูดที่งานศพประมาณ20นาทีเพราะคนระดับชาวบ้านพูดนานไม่ได้มันเพราะผมไม่มีพื้นฐานก็พูด20นาทีกี่นาทีแล้วในเช้านี้20แล้วก็พูดที่เขาอีก30ก็เป็น50แล้วพูดที่เขาต่ออีก30ก็เป็น80นาทีและพูดอีกเทศงานครบอีก20นาทีเป็น100นาทีพูด100นาทีก็เท่าไรแล้วถ้าชั่วโมง60นาทีสองชั่วโมงก็120นาทีเกือบสองชั่วโมงต้องประหยัดเสียงไว้เพื่อจะได้พูดกับท่านผู้ฟังทุกวันคุณโรพลก็มาคุณครุพันนีคุณหมวยก็มาพระอาจารย์ดูแลสุขภาพต้องดูแลสุขภาพโอ้นี่ก็บอกมาก็เป็นห่วงกลัวจะพูดไม่ได้นานนะแต่วันนี้พูดมาก
พูดหลายครั้งอ่ะพูดไม่มากเลยหลายครั้งทีนี้พูดถึงทำปริญญาที่ไหนเมื่อวานก็ได้พูดแต่ภาษาไทยวันนี้เอาบาลีขึ้นด้วย20นาทีเยอะไม่มากไม่จบก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันพระพุทธองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่พระเจตวันเขตพระนครสาวัตถีเขาเรียกสาวัตถีนิทานังเรื่องเกิดขึ้นน่ะที่สาวัตถีที่เจตวัน ปาริญเยเยยภิกขเวธรรมเมเทเศรษฐามิปาริญยัญจะดังนี้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้และความกำหนดรู้มันตรงตอนนะธรรมที่ควรกำหนดรู้และความกำหนดรู้เธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรนี่ธรรมะไอ้ธรรมที่ควรกำหนดรู้นั้นเป็นเช่นไรปัตเมจะภิกขเวปริญเยยาธรรมะธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นเช่นไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่ควรกำหนดรู้ก็คือรูปรูปนี้เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้รูปขันเนี่ยรูปปรากฏยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามหรือคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็ตามควรกำหนดรู้แล้วเวทนาความเสวยอารมณ์ทางกายทางจิตเวทนาสามหรือห้าเวทนาสามก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาถ้าเวทนาห้ามก็เพิ่มอีกสองโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนานี่เป็นเวทนาที่ควรกำหนดรู้แล้วก็สัญญาควรกำหนดรู้สังขารเครื่องปรุงแต่งจิตหรือสังขารเจตสิกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วก็วิญญาณหกรู้อารมณ์ในทวารหกก็ควรกำหนดรู้ไอ้คุณวรรณพรก็มาอาจารย์มาเนรสมบัติก็มาแล้วมาครบแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์สุชาติปันเอกสุชาติเมื่อวานก็ควังแต่ว่าควังภายหลังต้องไปตามมาเห็นพิมพ์มาเนี่ยขาประจำหกเจ็ดท่านก็นับว่าเป็นบุญแล้วนี่เป็นกำลังของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านทั้งหลายที่ควังเนี่ยถือว่าเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาเป็นผู้สืบอายุพระศาสนาเป็นผู้สืบอายุพระศาสนาและทางไลฟ์สดทางสวทคุณจริญยศก็คงจะได้มีผู้ชมผู้ฟังด้วยเป็นไงนี่เรียกว่าปริญญาสูตรทำปริญญาที่ขันห้าทำปริญญาที่ขันห้าคือไม่ได้ทำที่อื่นนะทำที่อื่นไม่จบคือทำปริญญาไม่จบถ้าทำ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาด
8: นายภูนพงศ์นิยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ส่งทีมปฏิบัติการปราบนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทั้งในด้านการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำการจัดสรรพื้นที่พิเศษตลอดจนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองและข้อพิพาทที่ดินสาธารณะควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่แอบอ้างใช้ชื่อคนไทยหรือสมาคมบังหน้าหรือนอมินีในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันพบว่าภูเก็ตมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีสูงถึง 11,305 รายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขึ้นบัญชีดำกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อตัดตอนเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมอีกครั้งปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัด
9: นายจุมพจน์วรรณจัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการการทำงานหากติดขัดปัญหาให้รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งพื้นที่บนบกให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้นที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติยังสามารถใช้งบป้องกันได้อยู่ให้เร่งสำรวจ ื้นที่ว่าที่ใดสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อเตรียมการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีแอ่งน้ำเดิมพื้นที่ใดที่มีปัญหาในการระบายน้ำอีกทั้งให้เตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทั้งการอุปโภคและการเกษตรและติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำคำสั่งและการทำงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าปัญหาน้ำไม่พอใช้ในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั้นจะมีการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้น้ำบางส่วนจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปเติมที่เกาะเต่าดารารัสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครบทั้ง13อำเภอ
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานต้องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชา นันเทพรักษ์ สวท. นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ชวนเล่นพนันออนไลน์รายได้ดีเอ๊ะจะดีจริงๆหรอการเล่นพนันออนไลน์อาจนำพาเรื่องไม่ดีมาสู่คุณโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีเสียเงินเสียรู้เสียเวลาร่วมด้วยช่วยกันพบเจอเบาะแสพนันออนไลน์แจ้งได้ทันทีสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขในการหยุดการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์เช่นการค้าแรงงานต่างด้าวการบังคับใช้แรงงานการใช้ความรุนแรงกับแรงงานการใช้แรงงานเด็กการบังคับค้าประเวณีการบังคับขอทานเป็นต้นโปรดแจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โทรสายด่วน1300หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์จะเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินจะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 10:00 น. ถึง 11:00 น.ฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวท.ทุ่งสงฆ์ FM 97 MHz สวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHzสวท.สมุย FM 96.75 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ยังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่า
14: ต้องการบอกประจานสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ฟ้าอ่าวไทยค่ะประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2519ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตุ้งสง ในทาง Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 91ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันมนดาภัทรธัญพงษ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการทางเทคนิคควบคุมเสียงวันนี้คุณรวีวัฒน์ร่านบำเพ็งควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงและก็ควบคุมการผลิตโดยอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทุกท่านก็สามารถติดตามรับฟังรายการใต้ฟ้าไทยค่ะได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 10:10 น.ถึง 11:50 น.โดยประมาณค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสง FM 97อย่างนี้แล้วก็ทาง Facebook เป็นเพจทางFacebook เป็นเพจสวท.ทุ่งสง FM 97ค่ะรวมถึงท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับสัญญาณรายการจากสถานีอื่นๆค่ะที่เป็นพันธมิตรกับสวท.ทุ่งสงไม่ว่าจะเป็นสวท.ชุมพรสวท.สุราษฎร์ธานีสวท.นครศรีธรรมราชสวท.สมุยแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะก่อนจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆประจำวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นรายการกันด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่9สิงหาคม2519ก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกค่ะก็ยังมีฝนตกหนักอยู่บางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนในประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากถึงตกหนักถึงหนักมากค่ะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใต้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะส่วนการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วง7วันข้างหน้าค่ะในช่วงวันที่8ถึง11สิงหาคม2519นี้ประเทศไทยก็ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่12-14สิงหาคม2519นี้ประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาค่ะลาวตอนบนและก็เวียดนามตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังอ่อนลงค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงก็จะมีมากกว่า2เมตรค่ะส่วนพายุใต้ฝุ่นดอลฟินค่ะบริเวณทะเลจีนตอนออกก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงค่ะประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปด้วยนี่ก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะเรามาต่อกันด้วยเรื่องราวของข่าวเศร้าค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็เราก็ได้ยินข่าวนี้มาจากสื่อต่างๆค่ะในเรื่องราวของที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคม2019ก็มีเหตุการณ์นักเรียนชายชั้นม.3ค่ะก่อเหตุค่ะกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดก็รวม9รายด้วยกันค่ะเป็นครู5รายแล้วก็นักเรียน2รายรวมถึงปู่และย่าของผู้ก่อเหตุด้วยค่ะก็มีผู้บาดเจ็บมีมากกว่า20รายด้วยกัน

ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันอย่างเคร่งครัดค่ะข้อที่2นี่เรื่องของการรู้เท่าทันการเสพข่าวค่ะเราไม่ควรติดตามข่าวสารมากเกินไปค่ะไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยั่วยุหรือว่ายังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็หลีกเลี่ยงการแชร์ภาพผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงแสดงความคิดเห็นที่อาจกระทบสิทธิ์และก็ความรู้สึกของผู้อื่นได้ค่ะข้อที่3คือการรู้เท่าทันความคิดอารมณ์และก็พฤติกรรมของตนเองค่ะให้รู้สึกมันให้รู้จักมันสังเกตความรู้สึกของตนเองค่ะแล้วก็ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมส่วนวิธีดูแลใจด้วยวิธีง่ายๆก็คือการฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำจิตใจให้สงบเดินเล่นหรือว่าอ่านหนังสือฟังเพลงดูภาพยนตร์ออกกำลังกายหรือว่าพูดคุยเรื่องราวดีๆกับคนที่ไว้วางใจหรือว่าหาพื้นที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดค่ะส่วนข้อที่5ก็คือการสังเกตสัญญาณเตือนสุขภาพจิตค่ะหากรู้จักไม่หากรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามีความวิตกกังวลนอนไม่หลับตื่นตระหนกหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมๆจนรู้สึกว่ากระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญส่วนสายด่วนสุขภาพจิตก็เบอร์โทรค่ะ1323ก็ให้พร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเมื่อดูแลใจค่ะเมื่อคุณต้องการก็ขอร่วมส่งต่อกำลังใจค่ะไม่ส่งต่อความกลัวร่วมกันส่งต่อความดีๆค่ะสร้างความรู้และก็ความเข้าใจเรื่องของสุขภาพจิตช่วยเหลือและรับฟังซึ่งกันและกันค่ะเพราะเมื่อชุมชนเข้มแข็งก็สามารถช่วยกันดูแลใจสังคมก็มีความหวังค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะในเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ผ่านมาของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีผลกระทบต่อผู้คนหลายๆส่วนค่ะเรามาดูเรื่องของผลกระทบของเรื่องของการพกอาวุธปืนค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็ได้สั่งฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านควบคุมเข้มอาวุธปืนค่ะยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมในพื้นที่ค่ะก็เน้นย้ำให้นายทะเบียนค่ะอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ที่รับใบอนุญาตให้ดูแลแล้วก็เก็บรักษาอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยค่ะมิให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้ได้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญค่ะภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งมีนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตซึ่งกรมการปกครองค่ะก็ได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและก็ลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงว่าเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นค่ะเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนลดอาชญากรรมและก็ป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองก็มีข้อสั่งการค่ะขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการคุมเข้มการครอบครองและก็พกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบและก็ควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและก็เด็ดขาดค่ะส่วนเรื่องที่2ก็คือให้นายทะเบียนอาวุธปืนค่ะแจ้งกำชับให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลแล้วก็เก็บรักษาอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยค่ะมิให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้ได้อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะส่วนข้อที่3ก็คือการยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกค่ะคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดให้นายอำเภอค่ะบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทั้งปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยมายาบ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.แล้วก็ชรบ.หมู่บ้านค่ะเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการค่ะมิให้มีการพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดค่ะส่วนข้อที่4ก็คือการยกระดับความปลอดภัยค่ะสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าก็ให้เพิ่มความรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและก็สถานที่สำคัญต่างๆค่ะให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและก็พร้อมมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและก็ทันท่วงทีค่ะส่วนข้อที่5ก็เรื่องของการเฝ้าระวังบุคคลและก็พฤติกรรมเสี่ยงค่ะ

ป้องกันเหตุซ้ำแล้วก็การเรียนแบบโดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลค่ะที่มีพฤติกรรมหรือว่าแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือว่าเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดค่ะข้อสุดท้ายก็คือการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและก็ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมค่ะให้เร่งดำเนินการสอบสวนและก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและก็เยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะให้ได้รับสิทธิ์และความช่วยเหลือตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วที่สุดค่ะและในเรื่องของ อธิบดีกรมการปกครองส่วนสั่งการในเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนแล้วค่ะมาดูที่เรื่องของนายกก็มีเรื่องของอาวุธปืนเช่นกันค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำค่ะผู้ครอบครองปืนมีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บรักษาไว้อย่างมิชิดไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้คือเตือนค่ะผู้ที่มีปืนเถื่อนก็ต้องส่งคืนราชการทั้งหมดหากตรวจพบจะดำเนินคดีโทษสูงสุดค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สัมภาษณ์ถึงการควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมายว่าขณะนี้ค่ะผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนจะต้องส่งคืนภาครัฐทั้งหมดเพราะว่าปืนเถื่อนมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วตราบใดที่มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยก็หากใครถือครองปืนเถื่อนแล้วถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้หรือว่าทำคดีใดๆแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านแล้วไปพบอาวุธปืนเถื่อนก็เข้าข่ายผิดกฎหมายก็ต้องมีข้อกล่าวหาเพิ่มในกระทงเรื่องนี้ด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุไว้ค่ะก็ขอให้นำปืนเถื่อนค่ะมามอบให้กรมการปกครองหรือว่ามอบคืนให้อำเภอมอบคืนให้สถานีตำรวจค่ะได้ทำบันทึกเอาไว้แล้วก็ซึ่งปืนเถื่อนก็ผิดกฎหมายโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าค่ะทางนี้ตอนนี้ค่ะทางกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจ้าพนักงานตามกฎหมายก็ได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้ทำการตรวจสอบตรวจตาเรื่องอาวุธปืนอย่างเข้มงวดกวดขันค่ะกรณีที่ผู้ครอบครองปืนจะต้องมีทะเบียนและก็ต้องเก็บไว้อย่างมิชิดไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ค่ะซึ่งอาวุธปืนที่ถูกต้องหากทะเบียนระบุว่าเป็นของใครก็จะถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายหรือว่านำไปยิงใครเจ้าของปืนก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆค่ะแม้ว่าจะบอกว่าเก็บไว้อย่างดีแล้วเขาก็โมยออกไปอ้างไม่ได้ทั้งสิ้นค่ะถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บก็ต้องรีบไปแจ้งความค่ะลงทะเบียนลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าปืนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือใครแล้วเขาไปก่อเหตุเจ้าของปืนก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยค่ะจะกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอนค่ะและก็จากเหตุการณ์ซ้ำๆค่ะรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะตั้งข้อหาที่ร้ายแรงดำเนินคดีสูงสุดและก็ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะรวมถึงขอความกรุณาจากศาลพิจารณาบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับคนที่ไม่เชื่อฟังไม่เคารพกฎหมายแล้วก็ที่จะเป็นอันตรายกับประชาชนด้วยค่ะยังมีอีกเรื่องของสนามยิงปืนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าในส่วนของสนามยิงปืนก็จะมีระเบียบที่อยู่ภายใต้การกำกับของกรมการปกครองและจังหวัดอยู่แล้วค่ะการไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนทุกกระบอกก็จะมีการลงทะเบียนแล้วก็มีระเบียบเข้มข้นอยู่แล้วค่ะการที่จะไปฝึกฝนทักษะการยิงปืนก็ไปซ้อมที่สนามยิงปืนแต่ว่าอย่าออกนอกบ้านค่ะเอาพกติดตัวไปโดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดความอุ่นใจว่ามีอาวุธปืนอยู่ประจำกายซึ่งหากเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหากท่านไปใช้ปืนในการแก้ปัญหาท่านก็จะถูกดำเนินคดีที่รุนแรงมากค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ระบุเรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็จะมีความผิดตามกฎหมายรวมถึงอาวุธปืนเถื่อนค่ะที่ท่านก็สั่งการให้มีเจ้าของอาวุธปืนก็ต้องมีการเก็บรักษาปืนในที่ปลอดภัยค่ะไม่ให้เด็กนำไปใช้ได้ค่ะอันนั้นก็คือเรื่องราวของเรื่องอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงขณะนี้ค่ะเราไปดูในเรื่องราวของปัญหาอุทกภัยภัยแล้งกันบ้างค่ะในช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วในช่วงของเดือนประมาณตุลาคมพฤศจิกายนก็ในส่วนของภาคใต้ก็จะมีเรื่องราวของอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รัชกิจปาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการค่ะสั่งบริการทุกหน่วยงานค่ะป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งภาคใต้ค่ะสั่งพอๆค่ะเฝ้าระวัง24ชั่วโมงมีการเตรียมช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1/2019เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งภาคใต้เราก็จะมีลักษณะอากาศเฉพาะฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยค่ะที่มีจะมีช่วงฤดูฝนที่แตกต่างกันความเสี่ยงอุทกภัยและการแตกแคลนน้ำในแต่พื้นที่จึงแตกต่างกันจะต้องบริหารตามพื้นที่ช่วงเวลาและประเภทของภัยด้วยค่ะการเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมก็ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและก็การฟื้นฟูค่ะหลังเกิดภัยโดยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนก็ต้องติดตามพื้นที่แล้งซ้ำซากค่ะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรส่วนในช่วงปลายเดือนตุลาคมฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังอุทกภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะก็ต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำสำหรับช่วงแล้งทั้งน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อมีน้ำสำรองเพียงพอแล้วก็ลดการความเสี่ยงการเกิดแคลนน้ำในช่วงของปี2570ค่ะซึ่งกรมปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตรียมเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลค่ะอุปกรณ์ช่วยเหลือแล้วก็เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอร์ดแคสแล้วก็ SMS ตลอด24ชั่วโมงค่ะได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานด้านน้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็เตรียมกำลังการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เพียงพอและก็ประสานทั้งภาครัฐเอกชนและก็อาสาสมัครในพื้นที่โดยตรงค่ะให้กรมชลประทานดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประสานทั้งหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองและก็ดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขการช่วยชีวิตยารถฉุกเฉินและก็อุปกรณ์ที่จะเป็นให้เพียงพอค่ะโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเบาบางเป็นลำดับแรกจะให้จังหวัดเร่งจัดทำมาตรการตามสภาพพื้นที่ทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็พัฒนาพื้นที่รับน้ำซึ่งหากเกิดไปก็ให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้วก็แผนเผชิญเหตุค่ะพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงให้เข้าสำรวจแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของด้านอาวุธปืนเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคใต้ที่ต้องจะมีการเตรียมรับมือค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้ฟ้าไทยประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2559ค่ะเราไปดูเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาคขอน้ำจากจังหวัดชุมพรค่ะมาช่วยพื้นที่เกาะเต่าค่ะเร่งวางมาตรการช่วยทั้ง3เกาะแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอค่ะก็เนื่องจากเมื่อวันที่27กรกฎาคม2519ค่ะมีรายงานผ่านสื่อออนไลน์ว่าสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยค่ะมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยต้องปรับเวลาการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลาเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะทางจังหวัดจึงได้ตรวจสอบข้อมูลและพบว่าระบบประปาในพื้นที่มีปริมาณน้ำต้นทุนในการผลิตลดลงค่ะประกอบกับกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาภัยกลางหรือว่ากอปปกค่ะได้แจ้งเตือนให้ติดตามแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวค่ะที่มักประสบปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายชุมพจน์วรรณฉัตรศิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือปัญหาการแกล้งน้ำค่ะโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะที่มีทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและก็เกาะเต่าค่ะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งวางมาตรการทำงานหากติดขัดปัญหาใดก็รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาค่ะรวมทั้งพื้นที่บนบกก็ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือว่าปภ.ค่ะเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้นที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ปฏิบัติก็ยังสามารถใช้งบป้องกันได้อยู่ค่ะในเรื่องสำรวจพื้นที่ค่ะว่าที่ใดมีสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อเตรียมการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีแอ่งน้ำเดิมพื้นที่ใดที่มีปัญหาในการระบายน้ำอีกทั้งให้เตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรค่ะแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ตามคำสั่งคณะทำงานและก็ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ระบุว่าปัญหาน้ำไม่เพียงพอในพื้นที่ทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็เกาะเต่าก็จะประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคค่ะขอใช้น้ำบางส่วนจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปเติมที่เกาะเต่าซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการประสานเบื้องต้นแล้วซึ่งผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยังเป็นประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคก็จะประสานไปยังผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่3เกาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาและก็เกาะเต่าค่ะเราไปดูอีกจังหวัดหนึ่งค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะกรมศุลกากรก็เปิดอาคารสำนักงานศุลกากรภาคที่5แห่งใหม่ค่ะพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดยกระดับการให้บริการในทุกมิติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวและการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะซึ่งอธิบดีกรมสรรพศุลกากรค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์ค่ะเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานศุลกากรภาคที่5ซอยสะพานหินตำบลตลาดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนายรมดอนอายีอาเวค่ะรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่3พลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารและก็บุคลากรเจ้าหน้าที่ด่านหัวกรในจังหวัดค่ะหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีค่ะซึ่งในพิธีก็จะมีการบวงสรวงทางศาสนาพราหมณ์ค่ะพิธีจะเดินพุทธประมวลทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมมีการตัดบิ้นเพื่อเปิดอาคารสำนักงานค่ะซึ่งเรื่องราวของกรมศุลกากรก็จะมีภารกิจหลักในการจัดเก็บรายได้ค่ะอำนวยความสะดวกทางงานค้าแล้วก็ปกป้องสังคมจากสิ่งผิดกฎหมายยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศและในเวทีโลกค่ะสำหรับการจัดตั้งสำนักงานศุลกากรภาคที่5ก็เป็นส่วนราชการระดับภาคค่ะเพื่อกำกับดูแลพื้นที่6จังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะมีด่านศุลกากรจำนวน8แห่งได้แก่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตด่านศุลกากรกันตังด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรกระบี่แล้วก็ด่านศุลกากรบ้านดอนด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชค่ะรวมถึงด่านศุลกากรสมุยด่านศุลกากรสีชนค่ะก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญค่ะที่กรมศุลกากรมุ่งหมายให้เป็นฟันเฟืองหลักในการรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ทั้งมิติด้านการนำเข้าส่งออกการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเสาหลักด้านการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวระดับโลกค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตค่ะเราไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งของหนึ่งจังหวัดค่ะในพื้นที่ฝั่งอันดามันฝั่งขอโทษค่ะฝั่งอ่าวไทยค่ะเรื่องราวของจังหวัดกระบี่ค่ะก็ททค่ะชวนเที่ยวงานลันตา24 Coffee and Craft แตกฟรีคูณของดีอันดามันค่ะสัมผัสเสน่ห์เกาะลันตากรีนซีซั่นผ่านกาแฟคราฟแล้วก็วิถียั่งยืนค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททำงานกระบี่ค่ะก็ได้ร่วมกับตัวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาเทศบาลตำบลสาราด่านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะจัดงานลันตา24 Coffee and Craft แตกฟรีคูณดีลันตาค่ะระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2019ที่สวนนานาหาดพระแอะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งตอบย้ำภาพลักษณ์เกาะลันตาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปีค่ะพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางกระบี่โคครีแล้วก็ปฏิญญาลันตาค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนายอังกูลศีลาเทวกุลค่ะผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นประธานเปิดงานค่ะซึ่งเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทะเลค่ะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเกาะรอกเกาะห้าเกาะไหและก็เกาะตะละเบงค่ะรวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลายมีการดำน้ำล่องเรือแจวยามเช้าและก็การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าลันตาด้วยค่ะนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาก็ยังได้รับความยอมรับการยอมรับในระดับนานาชาติจากโครงการคืนบ้านให้ปูสีชวนซึ่งก็ได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งใน Green Destination Top 100 Story 2025ด้วยค่ะซึ่งการจัดงานลันตา24 Coffee and Craft แท็กทรีคูณของนีลันตาก็มุ่งเน้นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เกาะลันตาในช่วงของ Green Season ค่ะจะสร้างบรรยากาศเชิงบวกกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนการประกอบการผู้ประกอบการท้องถิ่นผ่านแนวคิด Event Marketing ด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วก็ขอเชิญชวนค่ะผู้ท่านใดก็ท่านผู้ฟังก็สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะลันตากันได้ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ายการใต้ความไทยในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะช่วงสุดท้ายนี้เรามีเรื่องราวข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหนึ่งเรื่องค่ะในเรื่องของสกร11หรือว่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตือนประชาชนเที่ยวทะเลช่วงฤดูฝนให้ระวังแมงกระพุนพิษค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดขออภัยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลในช่วงฤดูฝนค่ะให้ระวังการสัมผัสแมงกระพุนพิษโดยเฉพาะแมงกระพุนกล่องค่ะซึ่งมีพิษรุนแรงแล้วก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะแนะนำหากถูกแมงกระพุนพิษให้รีบขึ้นจากน้ำค่ะล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำส้มสายชูราดต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีแล้วก็รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะทั้งนี้ห้ามใช้น้ำจืดเหล้าขาวหรือว่าแอลกอฮอล์ราดแผลแล้วก็ห้ามขัดถูหรือว่ากระยี้บริเวณสัมผัสพิษก็จะกระตุ้นให้พิษถูกปล่อยออกมามากขึ้นค่ะทำให้มีอาการรุนแรงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งแพทย์หญิงกติกาหาลือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่21จังหวัดนครศรีธรรมราชก็กล่าวว่าค่ะว่าแมงกระพุนพิษมักพบมากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะหลังฝนตกในบริเวณน้ำตื้นหรือว่าบริเวณใกล้ใจฝั่งค่ะซึ่งแมงกระพุนพิษมีลักษณะมีพิษร้ายแรงแล้วก็อาจทำให้ผู้ที่สัมผัสเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือแมงกระพุนกล่องหรือว่าวอกเชลลี่ค่ะซึ่งลักษณะของแมงกระพุนกล่องก็ลำตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะโปร่งใสจนแทบมองไม่เห็นที่มุมเหลี่ยมก็จะมีหนวดยื่นออกมามี2ชนิดด้วยกันก็คือชนิดหนวดเส้นเดียวแล้วก็ชนิดที่มีหนวดหลายเส้นประมาณ 12-15 เส้นค่ะที่ปลายหนวดก็จะมีกระป๋อพิษแมงกระพุนกล่อง1ตัวอาจมีกระป๋อพิษถึงล้านถุงเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดค่ะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสัมผัสกับแมงกระพุนกล่องชนิดที่มีหนวดหลายเส้นอาการของผู้ที่โดนพิษแมงกระพุนกล่องก็มีตั้งแต่อาการมีผื่นแดงหรือว่ารอยไหม้ที่ผิวหนังค่ะปวดแสบปวดร้อนรุนแรงหากได้รับพิษในปริมาณที่มากก็เข้าพิษก็จะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เข้าสู่หัวใจก็ทำให้เวียนศีรษะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ระบบหายใจล้มเหลวค่ะเสียชีวิตได้ภายในเวลา 2-10 นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ระบุว่าหากสงสัยว่าอาจโดนแมงกระพุนพิษก็ขอให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะรีบนำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำทะเลแล้วก็เรียกให้คนช่วยหรือว่าเรียกรถพยาบาล1669ค่ะให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆแล้วก็ห้ามขัดถูบริเวณที่มีการสัมผัสแมงกระพุนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับพิษเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวกระทบกระเทือนหรือว่าสัมผัสบริเวณที่โดนหนวดพิษแมงกระพุนก็จะยิ่งกระตุ้นการเกิดพิษมากขึ้นค่ะให้รีบล้างพิษทันทีโดยใช้น้ำส้มสายชูค่ะราดที่บริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีห้ามราดด้วยน้ำจืดน้ำเปล่าหรือว่าแอลกอฮอล์ค่ะส่วนข้อที่5ก็คือหากหมดสติไม่หายใจว่าไม่มีชีพจรก็ให้รีบปั๊มหัวใจทันทีค่ะแล้วก็รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จากการป้องกันตัวจากการแมงกระพุนพิษก็คือก่อนลงเล่นน้ำทะเลค่ะก็ขอให้สังเกตที่บริเวณชายหาดว่าหากพบว่ามีซากของแมงกระพุนที่อยู่ตามชายหาดก็ควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำค่ะแต่ให้ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่กันอย่างเคร่งครัดสวมเสื้อผ้ามิดชิดลงเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยเท่านั้นหรือว่าที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้นค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะผมก็ผมร่วมของใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ฟ้าไทยเราหมดลงเวลาลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
9: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวน้ำท่วมสำซากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังวัดแกงพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่3ตำบลบางรักหลังสนามกีฬาทุ่งแจงพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงรอยต่ออำเภอสีเก่าบริเวณ4แยกท่าปาบซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและไหลลงสู่คลองนางน้อยทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง ื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมถึงประเมินสถานการณ์ภัยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยราคาขายปลีกผักโขมพุ่งสูงถึงร้อยละ 152.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนรวมถึงแตงกวาและผักกาดหอมซึ่งสาเหตุของราคาที่พุ่งสูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่ยาวนานเนื่องจากผักใบเขียวมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูงจนทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาโดยพบว่าสัตว์ปีกกว่าร้อยละ95ตายจากคลื่นความร้อนรวมถึงจำนวนปลาบริเวณชายฝั่งทะเลตายสะสมแล้วถึง 864,497 ตัวเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: กินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: สาวทชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต
2: ้ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
3: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับพบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนให้คุณผู้ฟังอยู่เสมอเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลไปสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สวทชุมพรครับหรือว่าจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยครับและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถติดตามแฟนเพจของเราสวทชุมพรได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันครับ Facebook และพิมพ์ค้นหาครับคำว่าสวท.จุดชุมพรเพียงเท่านี้ครับแฟนเพจของเราก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยแฟนเพจของเราเนี่ยพร้อมจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดนะครับในส่วนของท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนนะครับก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz สวทชุมพรจะคอยเป็นอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางให้คุณแล้วก็พร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและนอกจากนี้ครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมโดยการเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการเลยนะครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 น.ไปจนถึงเวลา 12:00 น.เลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับวันนี้ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันในเรื่องคลิปเสียงครับ DLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขชีวิตไม่มีไฟล์สำรองครับมือเดียวบนพวงมาลัยอันตรายกว่าที่คิดรถเหินน้ำหรือว่าอควาเพลนนิ่งอันตรายที่คนขับส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ครับเกียร์เอ็นตอนติดไฟแดงช่วยประหยัดน้ำมันได้จริงหรือไม่เหยียบเบรกค้างลงเขาเสี่ยงเบรกไหม้จริงหรือเปล่าและนี่นะครับคือประเด็นสำคัญที่เราหยิบยกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา12:00 น.เลยนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อ

ุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้เรามาเริ่มกันที่คลิปเสียง DLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขชีวิตไม่มีไฟล์สำรองครับเป็นยังไงไปรับฟังกันครับ
1: นั่งก่อนตั้ง
2: พี่มีโปรเจกต์พิเศษจะให้ยุ้ยทำโปรเจกต์นี้สำคัญกับเรามาก
1: ได้ค่ะ
2: วันไหนคะพี่ขอสักพรุ่งนี้ได้ปะ
1: พี่อาจารย์ชิดขนาดนี้ใครจะไปทำไหวอ่ะ
2: ยุ้ยทำไหว
1: นี่ใครไม่รู้เนี่ย

0: คนสวยแน่ลูกค้าหลุดเมื่อไหร่เตรียมหางานใหม่ได้เลย
1: โอ้ยทำงาน
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วง่วงมาก
1: เช้าแล้วเหรอเนี่ยอาบน้ำเต็มตัวยังไม่ทันโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปทันไหมเนี่ยโอ้ย

0: ไม่ได้เจ็บตรงไหนเป็นแค่ความฝันไปเลยเนี่ย
1: เช้าแล้วอาบน้ำแต่งตัวก่อนยังไม่ทัน
2: พร้อมฉันมีสติแล้วเราต้องพรีเซนต์ให้ได
1: ้ไป
2: โอ้โหฝนตกเหมือนในฝันเป๊ะเลยอ่ะไม่เป็นไรเรามีร่มมีงานพร้อมคนพร้อมสติก็พร้อมไปดีกว่า
1: โอเคเธอทำได้ Energy Boost Boost ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก่อนที่จะสตาร์ทรถเราก็ต้องคาดเข็มขัดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
2: ปักกระจกมองหลังแล้วก็ปักกระจกมองข้างให้อยู่ในระดับสายตาที่สำคัญต้องเปิดไฟหน้าด้วยเพื่อความปลอดภัยตอบแชทหัวหน้าก่อนรับทราบค่ะโอเคทันเวลาฉันจะไม่เล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถงานน่ะเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตฉันน่ะเริ่มใหม่ไม่ได้ไป
3: หน้าฝนนี้ช้าลงอีกนิดเปิดไฟหน้าอีกหน่อยปลอดภัยทั้งคุณและเพื่อนร่วมทาง
1: ยืนมั่นใจค่ะว่าโครงการฟื้นฟูธุรกิจเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุข
4: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับ DLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขชีวิตไม่มีไฟสำรองครับและต่อมาครับมือเดียวบนพวงมาลัยอันตรายกว่าที่คิดหลายคนนะครับอาจจะเคยขับรถด้วยมือข้างเดียวไม่ว่าจะเป็นเพราะคิดว่าถนนโล่งขับไม่เร็วหรือว่าอีกมือกำลังจับโทรศัพท์อยู่ถือแก้วกาแฟปรับวิทยุหรือว่าหยิบของภายในรถจนกลายเป็นความเคยชินนะครับแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงการขับรถด้วยมือเดียวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าที่หลายคนคิดครับเพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันผู้ขับขี่อาจไม่มีแรงหรือไม่มีเวลามากพอที่จะควบคุมพวงมาลัยได้ทันครับทำไมจึงควรจับพวงมาลัยด้วย2มือพวงมาลัยนะครับคืออุปกรณ์หลักในการควบคุมทิศทางของรถการใช้มือทั้งสองข้างช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้มั่นคงกว่าโดยเฉพาะเมื่อต้องหักหลบสิ่งกีดขวางเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือเบรกฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแนะนำให้วางมือในตำแหน่ง9นาฬิกาและ3นาฬิกาครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่เพราะช่วยให้ควบคุมพวงมาลัยได้เต็มระยะลดการไขว้แขนและยังปลอดภัยหากรถติดตั้งถุงลมนิรภัยนะครับตำแหน่งดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ขับขี่ออกแรงหมุนพวงมาลัยได้อย่างสมดุลและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็วกว่าการจับมือโดยมือข้างเดียวนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีบนท้องถนนไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อไหร่อาจมีรถคันหน้าหยุดกระทันหันเด็กวิ่งตัดหน้าสุนัขวิ่งข้ามถนนหรือรถอีกคันเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวหากจับพวงมาลัยเพียงมือเดียวการหักหลบหรือควบคุมรถจะทำได้ช้าลงและอาจใช้แรงได้ไม่เพียงพอครับยิ่งขับด้วยความเร็วสูงแม้เสียเวลาเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจหมายถึงระยะทางหลายเมตรก่อนที่รถจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางครับซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เกิดการชนได้มืออีกข้างกำลังทำอะไรอยู่หลายครั้งครับที่ผู้ขับขี่ใช้มืออีกข้างทำกิจกรรมอื่นเช่นใช้โทรศัพท์มือถือรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มปรับเครื่องเสียงหรือระบบนำทางหยิบของจากเบาะข้างหลังหรือเบาะหลังสูบบุหรี่แต่งหน้าหรือจัดแต่งทรงผมกิจกรรมเหล่านี้ครับล้วนทำให้สมาธิลดลงและทำให้ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งด้านการควบคุมรถและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินรถสะเทือนเพียงแค่นิดเดียวอาจจะเสียการควบคุมได้เลยนะครับการขับรถผ่านหลุมฝาท่อลูกระนาดหรือว่าพื้นที่ถนนขรุขระอาจจะทำให้พวงมาลัยสะบัดได้หากใช้มือทั้งสองข้างผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมแรงสะบัดได้ดีกว่าแต่หากจับพวงมาลัยด้วยมือเพียงมือเดียวพวงมาลัยอาจจะหมุนจนหลุดมือได้ครับโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกถนนลื่นหรือว่ามีน้ำขังการควบคุมรถต้องอาศัยความแม่นยำมากกว่าปกติการใช้มือเดียวจึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงครับถุงลมนิรภัยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่ติดตั้งถุงลมนิรภัยบริเวณพวงมาลัยซึ่งออกแบบทำให้ทำงานร่วมกับกระท่าทางการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องหากจับพวงมาลัยผิดตำแหน่งเช่นวางมือไว้ด้านบนสุดหรือปล่อยมือเพียงข้างเดียวและไขว้แขนเมื่อถุงลมนิรภัยทำงานอาจทำให้แขนหรือมือถูกกระแทกอย่างรุนแรงเพิ่มโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้แล้วขับมือเดียวได้หรือไม่ ในบางสถานการณ์ครับผู้ขับขี่อาจจำเป็นต้องปล่อยมือหนึ่งครั้งชั่วคราวเช่นเพื่อเปลี่ยนเกียร์เปิดไฟเลี้ยวเปิดที่ปัดน้ำฝนหรือกดปุ่มควบคุมต่างๆซึ่งเป็นการใช้งานรถตามปกติครับแต่หลังจากใช้งานเสร็จควรรีบนำมือกลับมาจับพวงมาลัยทั้งสองข้างทันทีไม่ควรปล่อยให้การขับด้วยมือเดียวกลายเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วสูงหรือขับบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นครับเทคนิคจับพวงมาลัยให้ปลอดภัยเพื่อให้ควบคุมรถได้ดีที่สุดควรปฏิบัติดังนี้ครับ 1. จับพวงมาลัยในตำแหน่ง9และ3นาฬิกา 2. ใช้มือทั้งสองข้างตลอดเวลาที่ขับขี่ 3. ปรับเบาะและระยะห่างจากพวงมาลัยให้เหมาะสมเพื่อให้แขนงอเล็กน้อยไม่ตึงหรือเหยียดจนเกินไป 4. หลีกเลี่ยงการถือโทรศัพท์อาหารหรือสิ่งของขณะขับรถหากจำเป็นจะต้องหยิบของหรือค้นหาสิ่งของควรจอดรถในจุดที่ปลอดภัยก่อนความเคยชินครับที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวนมากครับไม่ได้เกิดจากการขับรถเร็วเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมเล็กๆที่ผู้ขับขี่มองข้ามครับเพราะคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรการจับพวงมาลัยด้วยมือเดียวอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดอุบัติเหตุทุกครั้งแต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงครับความแตกต่างระหว่างการจับพวงมาลัย1มือกับ2มืออาจเป็นเพียงเสี้ยววินาทีที่ตัดสินผลลัพธ์ทั้งหมดได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับการใช้มือทั้ง2ข้างจับพวงมาลัยอาจไม่ได้ทำให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้นแต่ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ครับทั้งในเรื่องของ DLT ให้ใจให้ทางให้ความสุขชีวิตไม่มีไฟสำรองและมือเดียวบนพวงมาลัยอันตรายกว่าที่คิดครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

ณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3ครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่รถเหินน้ำ Aqua Planning อันตรายที่คนขับส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ครับฝนตกถนนเปียกหลายคนคิดว่าแค่ขับช้าลงก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ความจริงยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่อันตรายที่ผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยไม่เคยเจอนะครับจึงไม่รู้ว่ามันร้ายแรงขนาดไหนนั่นคือรถเหินน้ำหรือว่า Aqua Planningภาวะที่ทำให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนนในเสี้ยววินาทีจนไม่สามารถบังคับทิศทางหรือเบรกได้ตามปกติครับหลายอุบัติเหตุในช่วงหน้าฝนครับเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ขับขี่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดรถจึงเสียการควบคุมทั้งที่ไม่ได้ขับเร็วมากไม่ได้เบรกแรงและไม่ได้ชนกับสิ่งกีดขวางซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยก็คืออาการเหินน้ำนั่นเองครับAqua Planningคืออะไรเรามาทำความรู้จักกันนะครับ Aqua Planning หรือว่า Hydro Planning คือภาวะที่มีชั้นน้ำขั้นอยู่ระหว่างหน้ายางกับพื้นถนนทำให้ดอกยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อรถลอยอยู่บนผิวน้ำแทนที่จะสัมผัสกับพื้นถนนแบบปกติครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรถจะสูญเสียแรงยึดเกาะทันทีผู้ขับขี่อาจรู้สึกว่าพวงมาลัยเบารถไม่ตอบสนองต่อการบังคับเลี้ยวและการเบรกแทบไม่มีประสิทธิภาพครับเพราะยางไม่ได้สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงแม้อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้รถหมุนเสียหลักหรือพุ่งออกนอกเส้นทางได้และทำไมรถถึงเหินน้ำสาเหตุหลักเลยก็เกิดจากปริมาณน้ำบนผิวถนนมากกว่าที่ดอกยางจะรีดออกได้ทันครับโดยมีปัจจัยสำคัญหลายประการได้แก่ใช้ความเร็วสูงขณะฝนตกดอกยางสึกจนรีดน้ำได้ไม่ดีลมยางอ่อนกว่าค่ามาตรฐานถนนมีน้ำขังเป็นแอ่งถนนคอนกรีตหรือยางมะตอยที่ผิวเรียบมากๆครับยิ่งขับรถใช้ความเร็วสูงโอกาสเกิดAqua Planningก็ยิ่งมากขึ้นครับเพราะยางมีเวลาสัมผัสพื้นถนนน้อยลงขณะที่แรงดันน้ำดันล้อให้ลอยขึ้นจากพื้นสัญญาณว่ารถกำลังเหินน้ำครับอาการของAqua Planningมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ขับขี่อาจสังเกตได้จากอาการต่อไปนี้ครับพวงมาลัยเบาผิดปกติรถไม่ตอบสนองเมื่อหมุนพวงมาลัยรอบเครื่องยนต์สูงขึ้นกระทันหันในรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับรู้สึกเหมือนรถลอยหรือถลายเมื่อเหยียบเบรกรถไม่ชะลอตามปกติหากพบอาการเหล่านี้ครับอย่าตื่นตกใจเพราะการตัดสินใจในช่วงไม่กี่วินาทีแรกมีผลอย่างมากต่อการควบคุมรถครับหากรถเหินน้ำต้องทำอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าตกใจอย่าหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงให้จับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างค่อยๆผ่อนคันเร่งเพื่อให้รถลดความเร็วลงเองและมองไปยังทิศทางที่ต้องการให้รถเคลื่อนที่ไปครับหากจำเป็นจะต้องเบรกรถยนต์รุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบ ABS สามารถเหยียบเบรกได้อย่างมั่นคงระบบจะช่วยป้องกันการล้อล็อกและรักษาการควบคุมรถไว้ได้ในระดับนึงครับแต่หากเป็นรถที่ไม่มีระบบ ABS ควรหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวมากกว่าเดิมเมื่อความเร็วลดลงและยางกลับมาสัมผัสพื้นถนนรถจะค่อยๆกลับมาควบคุมได้ตามปกติสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยนะครับคือเมื่อรถกำลังเหินน้ำไม่ควรทำสิ่งต่อไปนี้หักพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเหยียบเบรกเต็มแรงทันทีเหยียบคันเร่งเพิ่มเปลี่ยนเลนกระทันหันตกใจจนปล่อยพวงมาลัยพฤติกรรมเหล่านี้ครับอาจทำให้รถหมุนหรือพลิกคว่ำได้โดยเฉพาะหากรถกลับมายึดเกาะถนนอย่างกระทันหันในขณะที่ล้อกำลังหักเลี้ยวแล้วการป้องกันAqua Planningทำได้อย่างไรแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ 100% นะครับแต่สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการปฏิบัติดังนี้ลดความเร็วเมื่อฝนตกโดยเฉพาะบนถนนที่มีน้ำขังตรวจสอบดอกยางให้มีความลึกเพียงพอไม่ใช้ยางที่สึกจนใกล้หมดเติมลมยางตามค่าที่ผู้ผลิตกำหนดเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติหลีกเลี่ยงการขับผ่านแอ่งน้ำลึกหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ขับผ่านด้วยความเร็วต่ำและสม่ำเสมอเปลี่ยนใบพัดปัดน้ำฝนเมื่อเริ่มปัดน้ำไม่สะอาดเพื่อให้มองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนครับหน้าฝนครับอย่าประมาทแม้ถนนจะดูปกติหลายคนครับเข้าใจว่าถนนเปียกเป็นเพียงเรื่องของระยะเบรกที่ยาวขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอันตรายที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือการที่รถสูญเสียการยึดเกาะถนนโดยสิ้นเชิงครับ Aqua Planning อาจเกิดขึ้นได้แม้ฝนเพิ่งเริ่มตกครับหรือแม้ถนนจะมีน้ำขังเพียงบางช่วงหากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงเกินไปหรือยางรถอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
การลดความเร็วตรวจสภาพยางและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฝนตกอาจดูเป็นเรื่องง่ายแต่สามารถลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากเลยนะครับเพราะบางครั้งอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากการขับรถเร็วเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากชั้นน้ำบางๆที่ทำให้รถทั้งคันสูญเสียการยึดเกาะในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับและต่อมาครับเกียร์เอ็นตอนติดไฟแดงช่วยประหยัดน้ำมันได้จริงหรือไม่หลายคนมีความเชื่อนะครับว่าเวลารถติดหรือจอดติดไฟแดงหากเปลี่ยนจากเกียร์ดีเป็นเกียร์เอ็นจะช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นลดภาระเครื่องยนต์และถนอมเกียร์ได้แต่ก็มีอีกหลายคนครับที่ยืนยันว่าไม่จำเป็นเพราะรถยนต์รุ่นใหม่ถูกออกแบบให้รองรับการหยุดนิ่งในเกียร์ดีอยู่แล้วในความเป็นจริงนะครับเข้าเกียร์เอ็นประหยัดน้ำมันจริงหรือไม่คำตอบเลยก็คือประหยัดเพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่แตกต่างในรถยนต์รุ่นใหม่เลยนะครับในรถยนต์เกียร์อัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกรถจะยังคงเดินเบาเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษารอบเครื่องไว้แม้ระบบเกียร์จะยังอยู่ในตำแหน่งพร้อมเคลื่อนที่แต่การใช้เชื้อเพลิงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่หลายคนเข้าใจนะครับผู้ผลิตรถยนต์หลายรายระบุว่าความแตกต่างของอัตราสิ้นเปลืองระหว่างการจอดในเกียร์ดีกับเกียร์เอ็นมีน้อยมากจนแทบไม่ส่งผลต่อการประหยัดน้ำมันในการใช้งานจริงดังนั้นครับหากหวังว่าจะช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างชัดเจนการเปลี่ยนเข้าเกียร์เอ็นทุกครั้งที่ติดไฟแดงอาจไม่ใช่วิธีที่คุ้มค่าที่สุดครับแล้วทำไมบางคนถึงนิยมเข้าเกียร์เอ็นกันเหตุผลหลักๆเลยก็คือความรู้สึกสบายเท้าและลดแรงดันที่ส่งผ่านระบบส่งกำลังมาเมื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นแรงขับจากเครื่องยนต์จะไม่ถูกส่งไปยังล้อทำให้ผู้ขับขี่บางคนรู้สึกว่ารถนิ่งขึ้นและไม่ต้องเหยียบเบรกด้วยแรงมากๆครับอย่างไรก็ตามครับความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของรถแต่ละรุ่นโดยเฉพาะรถในรุ่นใหม่ที่ระบบเกียร์และระบบควบคุมเครื่องยนต์ถูกพัฒนาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะจอดอยู่ในเกียร์ดีครับเข้าเกียร์เอ็นทุกครั้งถนอมเกียร์จริงหรือไม่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่พบได้บ่อยเลยนะครับในความจริงก็คือเกียร์อัตโนมัติถูกออกแบบให้สามารถจอดรถรอในตำแหน่งดีได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นช่วงรถติดหรือไฟแดงระยะสั้นในทางกลับกันครับการเปลี่ยนเกียร์ดีไปเกียร์เอ็นและกลับมาเกียร์ดีซ้ำๆทุกครั้งที่หยุดรถอาจจะทำให้ชุดเกียร์และกลไกภายในต้องทำงานเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นครับแม้จะไม่ได้ทำให้เกียร์เสียทันทีแต่ก็ไม่ได้ช่วยยืดอายุการใช้งานอย่างมีนัยยะสำคัญครับแล้วควรใช้เกียร์ดีหรือว่าเกียร์เอ็นดีก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องหยุดรถนะครับหากติดไฟแดงระยะสั้นๆประมาณ 30-60 วินาทีคนคงเกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกไว้ตามปกติเพราะสะดวกปลอดภัยและพร้อมเคลื่อนตัวทันทีเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนหากต้องหยุดนานกว่า 1-2 นาทีเช่นรอทางรถไฟรถติดหนักหรือจอดรอเป็นเวลานานๆสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นแล้วดึงเบรกมือหรือว่าใช้ระบบออโต้โฮลหากรถมีระบบดังกล่าวเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ครับรถที่มีระบบออโต้โฮหรือว่าออโต้เบรกโฮในรถยนต์รุ่นใหม่จำนวนมากนะครับติดตั้งระบบออโต้โฮซึ่งช่วยล็อกรถให้อยู่คงที่โดยไม่ต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาครับเมื่อระบบทำงานผู้ขับขี่ยังคงใช้เกียร์ดีได้ตามปกติและเมื่อเหยียบคันเร่งรถจะเคลื่อนตัวต่อทันทีจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์เอ็นทุกครั้งที่ติดไฟแดงครับและนอกจากนี้ครับรถยนต์บางรุ่นยังมีระบบ idling stop หรือ auto start stop ที่ดับเครื่องยนต์ชั่วคราวเมื่อรถหยุดนิ่งและ start เครื่องใหม่อัตโนมัติเมื่อปล่อยเบรกหรือเหยียบคันเร่งครับช่วยลดการใช้น้ำมันได้มากกว่าการเปลี่ยนไปเกียร์เอ็นเพียงอย่างเดียวด้วยสิ่งที่ไม่ควรทำแม้การใช้เกียร์เอ็นจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่มีข้อควรระวังบางประการครับได้แก่ไม่ควรเปลี่ยนเข้าเกียร์ P ขณะติดไฟแดงเพราะเกียร์ P ครับมีไว้สำหรับการจอดรถและมีกลไกล็อกชุดเกียร์หากถูกชนจากด้านหลังอาจทำให้ระบบเกียร์เสียหายได้ครับไม่ควรปล่อยรถไหลโดยใช้เกียร์เอ็นเพราะจะทำให้ควบคุมความเร็วได้ยากและเครื่องยนต์ไม่สามารถช่วยหน่วงความเร็วได้ครับไม่ควรสลับดีและเอ็นบ่อยเกินความจำเป็นหากเป็นการหยุดรถเพียงช่วงสั้นๆครับสรุปประหยัดน้ำมันจริงหรือไม่คำตอบเลยก็คือจริงแต่ต่างน้อยมากๆครับสำหรับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่การเข้าเกียร์เอ็นขณะติดไฟแดงไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำมันอย่างมีนัยยะสำคัญและไม่ได้ช่วยถนอมเกียร์อย่างที่หลายคนเชื่อครับหากเป็นการหยุดรถช่วงสั้นๆการคงเกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกหรือใช้ระบบออโต้โฮถือเป็นวิธีที่ผู้ผลิตรถยนต์ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมแต่หากต้องหยุดรถเป็นเวลานานๆ
การเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นพร้อมดึงเบรกมือหรือใช้ออโต้โฮก็เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ได้ครับในท้ายที่สุดแล้วครับการประหยัดน้ำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนเกียร์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่โดยรวมไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วอย่างนุ่มนวลรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอตรวจสอบแรงดันลมยางและดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานซึ่งล้วนส่งผลต่อการประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าการเข้าเกียร์เอ็นขณะจอดติดไฟแดงเพียงไม่กี่วินาทีครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ครับทั้งในเรื่องของรถเหินน้ำ Aquaplaning อันตรายที่คนขับส่วนใหญ่ไม่เคยรู้และเกียร์เอ็นตอนติดไฟแดงช่วยประหยัดน้ำมันได้จริงหรือไม่ครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

กำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: มาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงนี้ครับเราได้นำเอาประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันในเรื่องของเหยียบเบรกค้างลงเขาเสียงเบรกไหม้จริงหรือไม่ครับหลายคนมีความเข้าใจนะครับว่าเวลาขับรถลงทางลาดชันหากเหยียบเบรกค้างไว้ตลอดทางจะช่วยควบคุมความเร็วได้ดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วครับพฤติกรรมนี้กลับเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเบรกไหม้และอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงโดยเฉพาะบนเส้นทางภูเขาหรือทางลงเขาที่ยาวต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ที่รถบรรทุกหรือรถยนต์เสียหลักพุ่งชนระหว่างลงเขามีสาเหตุจากระบบเบรกที่ทำงานหนักเกินไปจนประสิทธิภาพลดลงหรือที่เรียกว่าเบรกเฟดซึ่งคนทั่วไปครับมักเรียกว่าเบรกไหม้และเบรกไหม้คืออะไรคำว่าเบรกไหม้นะครับไม่ได้หมายความว่าผ้าเบรกเกิดไฟลุกเสมอไปแต่สามารถหมายถึงภาวะที่ระบบเบรกมีความร้อนสะสมสูงจนแรงเสียดทานระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรกลดลงทำให้เบรกไม่สามารถชะลอได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเหยียบเบรกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆความร้อนสะสมที่ผ้าเบรกจานเบรกและคาลิเปอร์อุณหภูมิอาจสูงได้หลายร้อยองศาเซลเซียสเลยนะครับหากเกินขีดจำกัดของวัสดุผ้าเบรกจะเริ่มสูญเสียประสิทธิภาพส่งผลให้ต้องเหยียบเบรกลึกขึ้นแต่รถกลับชะลอได้น้อยลงครับในบางกรณีครับความร้อนอาจทำให้น้ำมันเบรกเดือดเกิดฟองอากาศในระบบไฮดรอลิกทำให้แป้นเบรกนิ่มหรือจมลงและเบรกแทบไม่ทำงานครับทำให้การเหยียบเบรกค้างจึงอันตรายเวลาลงเขาครับแรงโน้มถ่วงจะดึงให้รถเคลื่อนที่เร็วขึ้นตลอดเวลาหากผู้ขับขี่ใช้วิธีเหยียบเบรกค้างไว้เพื่อประคองความเร็วระบบเบรกจะต้องรับภาระอย่างต่อเนื่องไม่มีช่วงให้ระบายความร้อนยิ่งทางลาดยาวเท่าไหร่ความร้อนก็ยิ่งสะสมมากยิ่งขึ้นครับในทางตรงกันข้ามกันครับหากใช้เบรกเป็นจังหวะพร้อมอาศัยแรงหน่วงจากเครื่องยนต์ช่วยชะลอความเร็วระบบเบรกจะมีช่วงเวลาคลายความร้อนทำให้ลดโอกาสเกิดเบรกเฟดได้อย่างมากเลยสัญญาณเตือนนะครับว่าเบรกเริ่มร้อนเกินไปหากขับลงเขาแล้วพบอาการต่อไปนี้ควรระมัดระวังเพราะอาจเป็นสัญญาณว่าเบรกกำลังสูญเสียประสิทธิภาพครับต้องเหยียบเบรกลึกกว่าปกติรถใช้ระยะเบรกยาวขึ้นมีกลิ่นไหม้คล้ายยางหรือผ้าเบรกแป้นเบรกนิ่มหรือจมลงมีควันออกจากล้อรถไม่ชะลอแม้เหยียบเบรกแรงๆหากพบอาการเหล่านี้นะครับควรหาจุดจอดที่ปลอดภัยเพื่อพักให้ระบบเบรกเย็นลงไม่ควรฝืนขับต่อไปลงเขาอย่างไรให้ปลอดภัยหลักการสำคัญเลยก็คือใช้เกียร์ช่วยครับไม่ใช่ใช้เบรกอย่างเดียวสำหรับรถเกียร์ธรรมดาควรเลือกเกียร์ต่ำตั้งแต่ก่อนเริ่มลงเขาเช่นเกียร์2หรือ3ตามความชันของเส้นทางเพื่อใช้แรงหน่วงของเครื่องยนต์ช่วยชะลอรถส่วนรถเกียร์อัตโนมัติควรเลือกโหมดที่เหมาะสมเช่น L 2 S หรือว่าโหมดแมนนวลครับขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นเพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยลดความเร็วลงแทนการปล่อยให้รถไหลแล้วใช้เบรกตลอดเวลาครับหลักง่ายๆเลยก็คือใช้เกียร์เดียวกับตอนที่ใช้ในการขับขึ้นเขาหากต้องใช้เกียร์ต่ำตอนขึ้นก็ควรจะใช้ระดับใกล้เคียงกันตอนลงเหมือนกันเบรกที่ถูกต้องควรเบรกแบบไหนผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่แนะนำให้ใช้วิธีเบรกเป็นช่วงๆครับเมื่อรถเริ่มเร็วเกินไปให้เหยียบเบรกด้วยแรงที่เหมาะสมเพื่อลดความเร็วจากนั้นปล่อยให้ระบบได้ระบายความร้อนแล้วจึงเหยียบเบรกใหม่เมื่อจำเป็นครับวิธีนี้ครับจะช่วยลดการสะสมความร้อนได้ดีกว่าการเหยียบเบรกเบาๆค้างไว้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามครับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบ ABS สามารถเหยียบเบรกได้เต็มประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่การขับลงเขาระยะยาวก็ยังควรใช้แรงหน่วงของเครื่องยนต์เป็นหลักอยู่ดีนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อลงเขาควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อไปนี้ครับเหยียบเบรกค้างตลอดเวลาปล่อยรถไหลด้วยเกียร์เอ็นเพราะจะสูญเสียแรงหน่วงจากเครื่องยนต์และทำให้ต้องใช้เบรกหนักขึ้นเข้าเกียร์ต่ำหลังจากรถใช้ความเร็วสูงมากแล้วเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์รับภาระหนักหรือเกิดแรงกระชากได้ดับเครื่องยนต์ระหว่างลงเขาเพราะจะทำให้ระบบช่วยผ่อนแรงพวงมาลัยและระบบช่วยเบรกทำงานลดลงหรือหยุดทำงานครับเตรียมรถก่อนเดินทางขึ้นเขาลงเขาก่อนเดินทางในเส้นทางภูเขาควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะผ้าเบรกและจานเบรกระดับน้ำมันเบรกยางรถยนต์และแรงดันลมยางระบบเกียร์ระบบล้อเย็นของเครื่องยนต์หากรถมีอาการเบรกนิ่มมีเสียงผิดปกติหรือไฟเตือนระบบเบรกแสดงบนหน้าปัดควรนำรถเข้าตรวจสอบก่อนเดินทางอย่าปล่อยให้เบรกทำงานเพียงลำพังนะครับระบบเบรกถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเร็วของรถแต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับภาระทั้งหมด ตลอดการลงเขาระยะยาวครับการใช้เกียร์ต่ำร่วมกับการเบรกเป็นจังหวะจะช่วยลดความร้อนสะสมยืดอายุการใช้งานของระบบเบรกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบรกเฟดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะบนทางลาดชันการขับรถอย่างปลอดภัยไม่ได้วัดกันที่ความเร็วในการลงเขาแต่วัดกันที่การควบคุมรถได้ตลอดเส้นทางและเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยทุกครั้งครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือแม้แต่ผู้ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้ครับเริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่มี่อำนาจจันทร์ประนดนายช่างไฟฟ้าที่คอยควบคุมเสียงนะครับและผมครับชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีวันที่2ของการจัดงานโอท็อปมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคักรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้พร้อมนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดสรรดูแลให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนักเรียนและครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสังคมโดยรอบสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำพร้อมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายระยะยาวอาทิการกำหนดให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาและการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเยียวยาและป้องกันเหตุในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุ อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญโดยหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงด้วยการบูรณาการกับผู้ปกครองสถานศึกษาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 830,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเหลือ 830,000 คนจากเดิม 980,000 คนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยจังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลมีช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์ One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้และการบริหารจัดการทุเรียน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนชิมสวนทุเรียน10สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนหน้าสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นชูคุณภาพเนื้อทุเรียนที่อร่อยและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของ ของทุเรียนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งกล่าวหาไทยหลายประเด็นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนขัดต่อจริยธรรมสำหรับผู้ถืออนัตดังกล่าวและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยมีใจความสำคัญว่าไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบของแถลงการดังกล่าวซึ่งกล่าวหาไทยในหลายประการทั้งที่แถลงการคนมุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเป็นหลักและไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตของอาณาที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ไทยรู้สึกผิดหวังที่ผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ไทยอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงและมุมมองก่อนการเผยแพร่แถลงการและการจัดแถลงข่าวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหลายประการโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างรอบด้านการดำเนินการดังกล่าวยังขัดต่อประมวลจริยธรรมสำหรับกลไกพิเศษและผู้ถืออานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ผู้ถืออานัตปฏิบัติหน้าที่ตามอานัตของตนโดยยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพการหารืออย่างสร้างสรรค์และการประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางบนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับที่น่าห่วงกังวลยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แถลงการดังกล่าวถูกนำไปปลุกกระแสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังเสี่ยงต่อการเปิดช่องทางให้อานัตของกลไกพิเศษถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติข้ายังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานของท่านและกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
4: พันเอกสราวุธรบเมืองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลชคต.อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุปิยัติแดบ้อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ชคต.ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตลอดจนการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานรองผบ.ชก.นราธิวาสกล่าวว่าการประเมินชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพความงามที่ยั่งยืน
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆร่วมกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลแล้วยังทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพโดยฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของประดับตกแต่งจำหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้

0: ศิลปาชีพบางไทรเล่าว่าเมื่อปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและมีพี่น้องจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรับการฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาและพัฒนาฝีมือจนได้เป็นครูช่างศิลปาชีพสร้างสรรค์งานดอกไม้ประดิษฐ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานดอกไม้ประดิษฐ์นี้ทำจากวัสดุผ้าหรือกระดาษกระบวนการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตสูงต้องศึกษาโครงสร้างจากดอกไม้จริงตามธรรมชาติและย้อมสีและขึ้นรูปให้สมจริงที่สุดเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำขึ้นถวายเพื่อทรงพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงสามารถนำไปจัดทำเพื่อออกจำหน่ายได้ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพจึงไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องดอกไม้สดตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหากยังสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงรับราษฎรผู้ยากไร้เข้ามาฝึกอาชีพช่วยเปลี่ยนความงามทางธรรมชาติให้กลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างรายได้และชุบเลี้ยงชีวิตครอบครัวของประสบกรณิกรไทยได้อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนายบัญชารักษ์ดมอุ่นดีจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านเช่นเดียวกัน
3: ก็เห็นท่านเสด็จเนาะเดินไปทางอีสานอ่ะไปช่วยประชาชนไม่แต่งานหลักของพระองค์ท่านช่วยนี่คือทอผ้าไหมอ่ะเสด็จไปสอนประชาชนให้ไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมนี่ส่งทั่วประเทศทั่วโลกเลยพูดได้ไปพูดความจริงอย่างเนี้ยนี่พระองค์พานี่ก็ประทับใจที่ช่วยทำงานกีฬาหรืออะไรน้ำท่วมนั่นก็ไปช่วยประชาชนทุกอย่าง
2: ขณะที่นางกอบพรโมลีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมซึ่งช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี
4: ท่านเป็นผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งสองพระองค์พระองค์เหนื่อยมากคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเคารพพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
2: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายทางเข้าจุดคัดกรองประชาชนจากบริเวณประตูทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทางเข้าอุโมงค์หน้าพระลานประตู1ตรงข้ามซอยศิลปากรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพโดยจุดคัดกรองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:45 นาทีและปิดเวลา 19:00 นชวิสาปทุมมารายงาน
1: วันที่2ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคัก
5: ช้าวันนี้ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นเป็นวัน

0: ที่สองประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยบูธโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธครอบคลุมสินค้าหัตถศิลป์อย่างผ้าไหมไทยระดับพรีเมียมงานหัตถกรรมคุณภาพดีรวมไปถึงงานอัญมณีและงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายโดยโซนฟู้ดฮอลล์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคมาให้ประชาชนได้ช้อปชิมในที่เดียวและที่สำคัญสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนายสุภชัยเจริญรุตเจ้าของร้านซับภูษาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือระดับ5ดาวมาออกบูธในเมืองใหญ่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมช่วยเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและยังอาจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตามไปท่องเที่ยวถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได้
1: คุณภาพพรีเมียมเพราะมาที่นี่ต้องพรีเมียมอันนี้เราได้ระดับ5ดาวอยู่แล้วมีไทยช่วยไทยด้วยเรานำเสนอทุกอย่างให้มันเป็นผลดีกับลูกค้าด้วยก็ได้ผลตอบรับดีนะก็ได้ทำให้มีกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการรอบนอกหมายถึงว่าต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในเมืองในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะให้ได้มาอุดหนุนช่วยเกื้อกูลกัน
0: ขณะที่มุมมองของผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์สังทองประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานระบุว่างานนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มากเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพทั้งเสื้อผ้าอาหารและงานฝีมือจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวอีกทั้งการได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยังช่วยลดภาระค่าครองชีพและประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง
2: ดีมากครับทุกอย่างน่าจะคัดเกรดมาอย่างดีถูกปากและถูกใจครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะคือมาในจุดเดียวก็ได้ครบได้รู้จักแทบทุกจังหวัดที่มาเปิดบูธที่นี่เป็นอะไรที่ในการตลาดยุคใหม่ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายกับผู้บริโภคช่วยลดเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนมันก็มีหลายระดับบางคนก็หาเช้ากินค่ำซึ่งเราอยู่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานรัฐบาลช่วยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไว้เยอะครับ
0: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมนาทีทองนำสินค้าฝีมือคุณภาพดีลดราคาพิเศษให้ประชาชนได้เลือกซื้อและร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมรับชมและรับฟังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
3: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569/2570 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง13อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานช่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ส่วนจังหวัดนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
6: จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณถนนอภิบาลบัญชามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรและซอยวัฒนาอุทิศสูงประมาณ30เซนติเมตรทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10เครื่องใน6จุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16,000 ถึง 30,000 ลิตรต่อนาทีขณะที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเบื้องต้นหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคัทธริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามนายอารักชีเน้นย้ำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐต้องชดเชยความเสียหายให้แก่อิหร่านจากการที่เป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการโอมานเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซา20ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสมบูรณ์แลกกับการที่อิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกันนี้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสผู้นำเซอร์เบียพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีวูซิสให้คำมั่นว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเครนและยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเมืองต่างๆในประเทศยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำเซอร์เบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลเซอร์เบียที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และด้านพลังงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนที่ยืนยันว่ารัฐบาลสเปนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน275นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง24ลำและรถดับเพลิง94คันไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองเนียมลาของแคว้นอันดาลูเซียอย่างไรก็ตามทางการแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ายังไม่มีพื้นที่ชุมชนในเมืองแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวด้านนายอันโตนิโอซานส์เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียกล่าวว่าการที่กระแสลมเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าในเมืองเนียมลาพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าทางการเมืองเนียมลาสั่งอพยพประชาชน70คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เล็กที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซต25-18 25-17 และ25-12คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ได้เน้นให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิกับการควบคุมเกมและกระบวนการเล่นเป็นทีมโดยในเซตแรกทีมทำผลงานได้ดีก่อนจะค่อยๆยกระดับการเล่นขึ้นในเซตที่2และ3ซึ่งการส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในเกมนี้มีความสำคัญคือเพราะต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมและเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมไทยจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียโดยตรงเนื่องจากทั้ง2ทีมจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
11: ก็จัดเต็มที่แล้วเราก็โฟกัสให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเซลล์คอนโทรลก็เรื่องกระบวนการในการเล่นเป็นทีมซึ่งทำได้ดีมากนะครับซึ่งการใช้ตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ใครก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วเราก็จะเก็บเกมเนี้ยเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเราจะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเราก็เตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
10: สำหรับโปรแกรมในวันนี้ทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้สาธารณรัฐเช็ก1-3 เซต23-25 25-17 23-25และ22-25สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะเมียนมา2-0จากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญและเจ๊ฮานาฟีมามะเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A หลังจบการแข่งขันแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะทุกคนซึ่งทำผลงานได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แม้นักเตะหลายคนจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ทีมจะเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้นักเตะได้พัก1วันก่อนกลับมาเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับสิงคโปร์พร้อมพัฒนาสภาพความฟิตและยกระดับการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหาคมศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรกับโทโคชิมาวอติสโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามนาน89นาทีพร้อมทำ1แอสซิสต์มีส่วนสำคัญช่วยให้ซัปโปโรคว้าชัยชนะ2-0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนอีกคู่โอมิยะอาดิจาเฉือนชนะอัลบีเล็กนิงาตะ1-0โดยเกมนี้สุภรัตน์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่74ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางของทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว4ปีและมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าทัพหงแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยจากบาร์เซโลนาแล้วและมีออปชันซื้อขาดในราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์สำหรับรายละเอียดของสัญญาลิเวอร์พูลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อยของอาราโคทั้งหมดสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะลีเซียงฮีกับปาร์คจีมินคู่เจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย2-0เกม21-11และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอดวิสากุลวิสารรัตน์มือวางอันดับ7 2เซตรวด6-1และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะคุราโนะซุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นได้2-0เซต6-3และ6-1คว้าแชมป์มาครองได้เช่นเดียวกันและเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของวีรวิทย์อีกด้วย พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักปั่นญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักปั่นจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนักแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28ด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของวรพงษ์เมืองสุขทีมราชนาวีด้วยเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนคุณพิมพัฒน์สอนการรายงาน
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง อันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมัลติกลูที่นำเสนอภูมิภาคขออภัยค่ะที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคะอาการปวดส้นเท้าอาจเข้าใจว่าเป็นแค่อาการปวดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานเท้าอย่างหนักไม่ว่าจะเดินมากวิ่งมากหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดจากรองเท้าที่สวมใส่แต่จริงๆแล้วอาการปวดส้นเท้าอาจเป็นอาการของโรครองช้ำที่สร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันโรครองช้ำหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบเป็นโรคที่มีอาการอักเสบของพังผืดใต้เท้าทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดที่ส้นเท้ามากเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเท้าหนักมากก็ตามโรครองช้ำมีสาเหตุอาทิส้นเท้ารับน้ำหนักมากเป็นเวลานานอาจพบในบุคคลที่ต้องยืนทำงานนานๆตลอดทั้งวันน้ำหนักตัวมากอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เท้ารับน้ำหนักมากเกินไปสวมรองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้การรับน้ำหนักของเท้าไม่สมดุลใช้เท้าทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมกระทันหันเช่นเปลี่ยนที่วิ่งจากสนามหญ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือเพิ่มระยะในการวิ่งเอ็นร้อยหวายยึดทำให้ส้นเท้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบอาจทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกจนอาจเกิดเป็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้รวมทั้งโครงสร้างทางร่างกายอาจมีเท้าแบนอุ้งเท้าโก่งเส้นเอ็นยึดน่องไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติสำหรับอาการของโรครองช้ำคนที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการเจ็บส้นเท้าก่อนและอาจลามปวดไปทั้งฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้ามีทั้งปวดจี๊ดๆหรือปวดแสบๆโดยจะค่อยๆเจ็บปวดทีละนิดจนคิดว่า อีกเดี๋ยวก็หายแต่จะมีอาการปวดเรื่อยๆบ่อยๆและข้อสังเกตก็คือส้นเท้าจะปวดมากเมื่อสัมผัสกับพื้นครั้งแรกของวันหรือหลังตื่นนอนและหลังจากพักเป็นเวลานานๆหรืออาจปวดมากเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นยืนหรือเดินทำงานทั้งวันส่วนวิธีการรักษาแพทย์อาจสั่งยาต้านอาการอักเสบใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกเช่นอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าด้านในอุปกรณ์รองรับส้นเท้าหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดหากวิธีทั้งหมดไม่ได้ผลแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์แต่ไม่นิยมเพราะว่าใช้เวลานานกว่า18เดือนถึงจะหายขาดและอาจมีอาการปวดซ้ำได้อีกในอนาคตหากมีอาการปวดส้นเท้าบ่อยๆหรือปวดมากเป็นพิเศษหลังตื่นนอนหลังนั่งพักนานๆควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
12: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: นั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการCOJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

วิดีโอเพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาสวทชุมพร FM 100 เมกะ

วัสดีครับ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอทักทายผู้ฟังในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ฟังทาง Facebook Live ของสวทชุมพรและแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการหลากหลายความรู้ในศาลยุติธรรมรวมทั้งความรู้กฎหมายต่างๆเรารวบรวมเอาไว้ในรายการนี้ในวันนี้ผมได้นำสาระความรู้จากสำนักงานศาลยุติธรรมมา

รมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เจ้าชายแห่งโชคชะตาเส้นทางรักและเลือดเนื้อของพระบิดาแห่งกฎหมายณห้วงเวลาที่สยามประเภทเปรียบดังเรือที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรอันเชี่ยวกรากเมื่ออธิปไตยถูกคุกคามจากอำนาจตะวันตกที่รุดหน้าเข้ามาทุกขณะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งในพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทรงตัดสินใจส่งพระราชโอรสผู้เป็นดั่งดวงใจถึง4พระองค์ไปยังดินแดนอันไกลโพ้นเพื่อเป็นนักรบทางปัญญาที่จะนำความรู้กลับมาปกป้องแผ่นดินแม่และนี่คือเรื่องราวของเจ้าชาย1ใน4คนซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ถูกส่งไปนั้นนามของพระองค์คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ผู้ที่ชีวิตถูกกำหนดด้วยอุดมการณ์แห่งการรับใช้และถูกขัดเกลาด้วยความรักที่ต้องร้าวรานการต่อสู้ในนามของคนไร้สิทธิ์และการล่มสลายของแสงดาวที่เคยเจิดจรัสจากบทเพลงขวัญแห่งวังหลวงสู่เส้นทางของนักปราชญ์ในต่างแดนจากชีวิตรักในร่มเงาจันทร์ที่ต้องจบลงด้วยน้ำตาสู่การเป็นผู้พิทักษ์รุ่งอรุณแห่งสยามผู้สร้างรากฐานของความยุติธรรมขึ้นใหม่ด้วยสองมือของพระองค์เองนี่คือเรื่องราวของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จสูงสุดความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการล่มสลายที่เจ็บปวดที่สุดสุดท้ายแล้วพระองค์คือผู้ที่ทิ้งอมตะวาทะไว้ให้โลกได้จดจำและในคลิปนี้เรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับตอนที่1เพลงขวัญแห่งวังหลวงในยามรุ่งอรุณของวันพุธที่21ตุลาคมพ.ศ.2417ณพระบรมมหาราชวังเสียงร้องแรกของทารกน้อยที่ประสูติแด่เจ้าจอมมารดาตลับกลายเป็นเพลงขวัญบทใหม่ที่ขับกล่อมราชสำนักสยามทารกน้อยผู้นี้คือพระเจ้าลูกยาเคพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์พระราชโอรสพระองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งในอนาคตจะได้รับการขนานนามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยชีวิตในวัยยาวของพระองค์เจ้าระพีดุจแสงตะวันที่พึ่งฉายแสงงดงามแม้จะประสูติในรั้ววังหลวงแต่พระองค์ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความรักจากเจ้าจอมมารดาตลับผู้เป็นมารดาและยังทรงมีพระเชษฐภคินีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพานีรัชกัญญาเป็นเพื่อนเล่นและพี่เลี้ยงในยามทรงพระเยาว์เสียงหัวเราะสดใสของเจ้านายตัวน้อยดังก้องอยู่ในพระตำหนักดุจท่วงทำนองอันไพเราะที่สะท้อนถึงความบริสุทธิ์ของราชสกุลระพีพัฒน์ที่กำลังเติบโตการศึกษาของพระองค์เริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มงวดตามแบบแผนราชสำนักพระยาศรีสุนทรโวหารรับหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทยเบื้องต้นโดยมีภาพอันน่าประทับใจเมื่อพระองค์ใช้เก๋งกรงนกในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ทรงพระอักษรแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ผสานกันระหว่างการเรียนรู้กับธรรมชาติต่อมาทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับครูชาวอินเดียนามว่าบาบูรามสามีก่อนจะเข้าเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางอันยิ่งใหญ่ในอนาคตเวลาล่วงเลยผ่านไปอย่างรวดเร็วในปีพ.ศ. 2428พระองค์เจ้าระพีพร้อมด้วยพระเชษฐาและพระอนุชาอีก3พระองค์คือพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมและพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศสยามจะต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันอารยประเทศหากต้องการรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ในวันส่งเสด็จอันสำคัญนั้นบรรยากาศอบอวลไปด้วยความอาลัยและน้ำตาแต่รัชกาลที่5ทรงตรัสกับพระราชโอรสทั้ง4ด้วยพระสุรเสียงที่หนักแน่นและเปี่ยมด้วยความหวังอย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเมื่อรักลูกเกินไปปล่อยให้ไม่กลัวใครและประพฤติการชั่วคงจะเป็นโทษแก่ตัวลูกนั่นเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตจงขม็ดขม่ใช้เพียงพอที่อนุญาตให้ใช้อย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายเพราะเงินที่พ่อมีนั้นมาจากราษฎร
ผู้ที่ทำมาหากินพระบรมราโชวาทนี้ไม่เพียงแต่เป็นคำสั่งสอนแต่เป็นดุจเพลงขวัญที่ก้องอยู่ในใจของพระองค์เจ้าระพีตลอดมามันคือรากฐานของอุดมการแห่งการรับใช้ที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของพระองค์ไปตลอดกาลก่อนจะล้มตัวลงนอนในเรือโดยสารที่กำลังออกเดินทางสู่ดินแดนอันไกลโพ้นสายตาของพระองค์ยังคงจับจ้องยังชายฝั่งสยามที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดมิดในยามค่ำคืนด้วยความรู้สึกอันหลายอย่างที่ปะปนกันไปนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเจ้าชายผู้ซึ่งเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตอย่างสบายในฐานะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อรับใช้ประเทศชาติและผู้คนอย่างแท้จริงตอนที่2เส้นทางของนักปราชญ์เสียงเรือกลไฟลำใหญ่ที่แล่นฝ่าผืนน้ำอันกว้างใหญ่ดุจกำลังพาหนุ่มน้อยทั้ง4พระองค์เดินทางสู่ดินแดนแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความหวังพระองค์เจ้าระพีเสด็จพระดำเนินไปศึกษาต่อณกรุงเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์โดยมีหม่อมเจ้าเพิ่มลดาวันคอยถวายการดูแลและสอนภาษาไทยควบคู่ไปกับครูชาวต่างชาติผู้ซึ่งเข้ามาถวายความรู้ด้านภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินให้แก่พระองค์การศึกษาในระยะแรกเป็นเพียงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากบ้านเกิดอย่างสิ้นเชิงทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็นและวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะทำให้พระองค์สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากศึกษาเบื้องต้นอยู่2ปีพระองค์เจ้าระพีทรงเสด็จนิวัตประเทศไทยชั่วคราวก่อนจะเดินทางกลับไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2431ที่นี่เองที่พระองค์เริ่มค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตเมื่อทรงได้เห็นอำนาจและอิทธิพลของชาวต่างชาติในสยามโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องศาลกงสุลที่ทำให้ประเทศสยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการพิจารณาคดีความกับชาวต่างชาติปัญหาเหล่านี้จุดประกายความมุ่งมั่นในพระทัยให้ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายเพื่อจะนำความรู้กลับไปแก้ไขความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในวัยเพียง17พรรษาพระองค์เจ้าระพีทรงตัดสินใจสอบเข้าศึกษาวิชากฎหมายที่วิทยาลัยไครสต์เชิร์ชมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการ

แก่พระองค์ได้เข้าศึกษาด้วยพระอัจฉริยภาพและความมุ่งมั่นพระองค์เจ้าระพีทรงใช้เวลาศึกษาเพียง3ปีก็สามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรชั้นปริญญาเกียรตินิยม Bachelor of Arts BA Oxon สาขากฎหมายเมื่อพระชนมายุเพียง20พรรษาก่อนจะทรงเสด็จกลับสู่ประเทศไทยพร้อมด้วยปริญญาและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งมั่นไว้ในพระทัยที่จะนำความรู้ที่ได้จากดินแดนตะวันตกกลับมาเพื่อปฏิรูปรุ่งอรุณให้กลับมาทอแสงอีกครั้งตอนที่3รักร้าวในร่มเงาจันทร์ในที่สุดพระองค์เจ้าระพีก็ได้เสด็จนิวัตกลับสู่แผ่นดินสยามอีกครั้งพระองค์กลับมาพร้อมกับปริญญาเกียรตินิยมและเป้าหมายอันแน่วแน่ที่จะนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาประเทศแต่ทันทีที่พระองค์ก้าวเท้าเข้าสู่พระนครชีวิตของพระองค์ก็ต้องผันแปรไปตามราชประเพณีและธรรมเนียมที่ไม่อาจปฏิเสธได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พระองค์อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรพัฒน์ประภัยพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิผู้เป็นพระปิตุลาอาของพระองค์พิธีอภิเษกสมรสครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งเพราะนับเป็นครั้งแรกที่มีการพระราชทานน้ำสังเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีซึ่งแสดงถึงเกียรติยศอันสูงส่งที่พระราชทานให้แก่คู่บ่าวสาวในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นภาพของเจ้านายหนุ่มสาวที่ผ่านพิธีอภิเษกสมรสและเริ่มต้นชีวิตคู่ในวังหลวงดูงดงามเหมือนในเทพนิยายแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นกลับซ่อนความจริงที่ซับซ้อนความรักที่ควรจะเบ่งบานในใจของคนทั้งสองกลับไม่เป็นไปตามที่วาดหวังเอาไว้ดุจดั่งแสงจันทร์ที่ส่องสว่างแต่ไม่อาจสร้างความอบอุ่นได้การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันดำเนินไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยการหย่าขาดจากกันเป็นความเจ็บปวดอันเงียบงันที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของวังหลวงหลังจากทรงหย่าขาดจากพระชายาแล้วพระองค์เจ้าระพีก็ทรงเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ตามความรู้สึกและหัวใจของพระองค์เองหลังจากนั้นทรงได้รับหม่อมอ่อนเข้ามาเป็นหม่อมเอกและมีหม่อมอีกสองท่านคือหม่อมแดงและหม่อมราชวงศ์สะอ่างปราโมชพระองค์มีพระโอรสและพระธิดารวมทั้งสิ้นถึง13พระองค์และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจคือพระนามของพระโอรสและพระธิดาทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่มีความหมายที่คล้องจองกันและเกี่ยวกับพระอาทิตย์ซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของบุตรธิดาแม้จะเผชิญกับความร้าวรานในความรักครั้งแรกเรื่องราวในตอนนี้เป็นเพียงบทแรกของชีวิตที่เต็มไปด้วยความผันผวนของพระองค์เจ้าระพีที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากชีวิตส่วนตัวแต่ความล้มเหลวในชีวิตคู่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้พระองค์มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อรับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่ในตอนต่อไปตอนที่4พิทักษ์รุ่งอรุณแห่งสยามหลังจากการเดินทางที่ยาวนานในชีวิตส่วนตัวในที่สุดพระองค์ก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการรับใช้ชาติอย่างเต็มตัวและเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์กฎหมายของสยามในปีพ.ศ. 2440รอศ. 115พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในวงการกฎหมายขณะนั้นทันทีที่เข้ารับตำแหน่งพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงที่กัดกร่อนอธิปไตยของประเทศมายาวนานนั่นคือปัญหาศาลกงสุลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในยุคนั้นชาวต่างชาติสามารถอ้างกฎหมายของตนและนำคดีไปขึ้นศาลของกงสุลประเทศตัวเองทำให้คนไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เสมอและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาอ้างว่ากฎหมายไทยล้าหลังเป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบทางการค้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระองค์เจ้าระพีทรงเริ่มภารกิจการปฏิรูปอย่างเด็ดขาดและเป็นระบบพระองค์ทรงรู้ดีว่าการจะแก้ไขปัญหานี้ได้จะต้องทำให้ระบบศาลและกฎหมายของสยามเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเสียก่อนขั้นตอนแรกที่พระองค์ทรงทำคือการจ้างผู้พิพากษาชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในศาลไทยซึ่งสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งวงการและสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้พิพากษาชาวไทยต้องเร่งศึกษาเรียนรู้กฎหมาย

ของไทยและต่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพไม่แพ้ชาวตะวันตกนอกจากนี้พระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการที่สำคัญยิ่งต่อวงการกฎหมายไทยนั่นคือการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2440โดยพระองค์เองทรงสละเวลาอันมีค่ามาเป็นผู้บรรยายและเขียนตำรากฎหมายด้วยพระองค์เองทรงใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทำให้วิชากฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนนอกจากนี้ทรงเป็นประธานกรรมการตรวจชำระกฎหมายและมีบทบาทสำคัญในการร่างประมวลกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127พ.ศ.2451ซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายอาญาไทยในปัจจุบันผลงานที่สำคัญที่สุดของพระองค์คือการสร้างความเป็นอิสระให้แก่ฝ่ายตุลาการเพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถตัดสินคดีได้อย่างเป็นกลางโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้เองทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติและศาลกงสุลต่างๆก็ค่อยๆทยอยปิดตัวลงในที่สุดการเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถือเป็นยุคทองของการปฏิรูปกฎหมายไทยอย่างแท้จริงและเป็นจุดสูงสุดในชีวิตการรับราชการของพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศให้แก่งานนี้อย่างเต็มกำลังพระองค์จึงได้รับพระสมญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยซึ่งเป็นเกียรติยศที่ยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้ตอนที่5แสงเทียนส่องทางแม้จะทรงอุทิศพระวรกายให้กับการปฏิรูปกฎหมายในระดับมหาภาคอย่างไม่หยุดหย่อนแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในฐานะเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมไม่เคยละเลยที่จะมองเห็นความทุกข์ยากของคนเล็กคนน้อยในสังคมพระองค์ทรงเชื่อว่าความยุติธรรมไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรบนกระดาษกฎหมายแต่คือการหยิบยื่นความเมตตาและโอกาสให้กับผู้ที่เสียเปรียบและถูกลืมเลือนเรื่องราวของเทียนวันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเทียนวันเป็นปัญญาชนหัวก้าวหน้าผู้แต่งฎีกาทูลเกล้าเสนอความคิดทางการเมืองสมัยใหม่แต่กลับต้องโทษจำคุกอย่างไม่มีกำหนดในสารบัญเรือนจำระบุไว้เพียงว่าให้อ้ายวันติดตลอดชีวิตเขาต้องใช้ชีวิตในคุกนานถึง16ปี7เดือนอย่างโดดเดี่ยวจนแทบไม่มีใครจดจำกรมหลวงราชบุรีทรงทราบเรื่องราวของเทียนวันระหว่างที่เสด็จไปตรวจดูเรือนจำพร้อมกับแขกชาวต่างชาติพระองค์ทรงตกพระทัยที่พบว่ามีการขังนักโทษอย่างลืมเลือนเช่นนี้หลังจากทรงทราบความจริงทั้งหมดและได้อ่านรายงานลับที่เทียนวันแอบเขียนถึงสภาพอันโหดร้ายในคุกพระองค์ก็ทรงยื่นมือเข้าช่วยเหลือทันทีและในที่สุดเทียนวันก็ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาหลังพ้นโทษกรมหลวงราชบุรียังทรงชวนให้เทียนวันมาทำงานด้วยกันในกระทรวงยุติธรรมซึ่งแม้เทียนวันจะปฏิเสธเพราะอายุมากแล้วแต่ความช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ทำให้ปัญญาชนผู้อาภัพได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเรื่องราวความเมตตาอีกหนึ่งเรื่องคือการช่วยเหลือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปริศดางเจ้าชายผู้ตกยากหลังจากมีปัญหาทางการเมืองและใช้ชีวิตในต่างแดนนานหลายปีเมื่อเสด็จกลับสยามกลับไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องเผชิญกับความลำบากอย่างแสนสาหัสเมื่อกรมหลวงราชบุรีทรงทราบเรื่องราวของพระองค์เจ้าปริศดางก็ทรงไม่ลังเลที่จะประทานตึก3หลังในตรอกกัปตันบูชให้ใช้เป็นที่ประทับ1หลังและอีก2หลังที่เหลือให้ปล่อยเช่าเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างชีพซึ่งพระองค์ไม่เคยขอค่าตอบแทนใดๆการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการสงเคราะห์แต่เป็นการแสดงออกถึงหัวใจที่เปี่ยมด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและอุดมการณ์อันแรงกล้าที่ทรงเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนผู้ถูกกักขังหรือเจ้านายผู้ตกยากพระองค์ก็ทรงให้เกียรติและสวยช่วยอย่างเท่าเทียมและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งเมื่อกรมหลวงราชบุรีสิ้นพระชนแล้วพระองค์เจ้าปริศดางได้กล่าวถึงพระองค์ด้วยความอาลัยว่าทรงเป็นพระสหายที่แท้และพระบิดาองค์ที่สองคำกล่าวนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่เกินกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายทั่วไปชีวิตของพระองค์ในตอนนี้นับเป็นดั่งแสงเทียนที่ส่องนำทางให้แก่ผู้ที่กำลังหลงทางและสิ้นหวังก่อนที่จะต้องเผชิญกับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะถาโถมเข้ามาในชีวิตของพระองค์ตอนที่6ราตรีที่ดาวดับแสง
หลังจากที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้กับวงการกฎหมายของสยามแสงดาวแห่งความสำเร็จของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ก็ต้องมาเผชิญกับราตรีที่มืดมิดที่สุดเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากความขัดแย้งกับพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ผู้เป็นพระปิตุลาอาของพระองค์ซึ่งทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องพยารกาบทละครเรื่องนี้เปรียบเสมือนหอกที่พุ่งตรงเข้าใส่ฝ่ายตุลาการโดยเนื้อหาบางส่วนในละครนั้นแฝงด้วยการเสียดสีและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้พิพากษาและกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่กรมหลวงราชบุรีทรงทุ่มชีวิตเพื่อปฏิรูปมาโดยตลอดความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ความยุติธรรมอันบริสุทธิ์ของพระองค์กับมุมมองที่แตกต่างของพระปิตุลาจึงปะทุขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้และเป็นเหตุให้พระองค์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในฐานะเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์ทรงพยายามปกป้องศักดิ์ศรีของฝ่ายตุลาการที่เพิ่งจะเริ่มตั้งไข่แต่เมื่อความขัดแย้งขยายวงกว้างจนยากจะแก้ไขกรมหลวงราชบุรีทรงตัดสินใจครั้งสำคัญที่สะเทือนวงการข้าราชการไปทั่วแผ่นดินพระองค์ทรงเลือกที่จะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในปีพ.ศ. 2453ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงรักและภาคภูมิใจที่สุดการลาออกในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดตำแหน่งหน้าที่แต่เป็นดุจการสละทุกอย่างที่ทรงสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพระองค์เองแต่แล้วในค่ำคืนที่แสงดาวของพระองค์ดูเหมือนจะริบหรี่ลงกลับเกิดปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นเมื่อผู้พิพากษาอาวุโสถึง28ท่านได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งตามพระองค์ไปอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความศรัทธาในอุดมการณ์ของพระองค์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นถูกต้องและได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมอุดมการณ์อย่างแท้จริงแม้ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเรียกตัวผู้พิพากษาเกือบทั้งหมดให้กลับเข้ารับราชการต่อแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของการยืนหยัดในหลักการหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่รับราชการในตำแหน่งใดๆเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบก่อนที่จะกลับมาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศอีกครั้งในยุคสมัยของรัชกาลที่6ตอนที่7อมตะวาทะแห่งดวงตะวันหลังจากช่วงเวลาที่ต้องถอยห่างจากราชการในรัชสมัยของรัชกาลที่5แสงสว่างในชีวิตของพระองค์ก็กลับมาอีกครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ยังคงเห็นคุณค่าในตัวพระองค์และอุดมการณ์ของท่านในตำแหน่งใหม่นี้พระองค์ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งดังเช่นในเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาข้าวแพงในยุคสงครามโลกครั้งที่1หลายฝ่ายเสนอให้รัฐบาลประกาศห้ามส่งออกข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาแต่พระองค์กลับทรงคัดค้านอย่างหนักแน่นโดยให้เหตุผลที่ว่าชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวที่ราคาดีเพราะชาวนาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของภัยธรรมชาติมาโดยตลอดแนวคิดของพระองค์เป็นเครื่องยืนยันว่าหัวใจของท่านยังคงอยู่ข้างผู้เสียเปรียบในสังคมเสมอชีวิตของพระองค์ดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนถึงช่วงบั้นปลายในปีพ.ศ. 2462พระองค์เริ่มประชวรด้วยพระโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากและพระวักกะไตแม้จะทรงลาพักราชการเพื่อรักษาพระองค์แต่พระอาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนในที่สุดทรงตัดสินใจเดินทางไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อนจะเสด็จจากสยามเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมได้เข้าเฝ้าและได้ยินรับสั่งของพระองค์ที่ว่าบางทีครูจะไม่ได้เห็นฉันอีกซึ่งคำพูดนี้ได้กลายเป็นความจริงในเวลาต่อมาในวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2463ดวงตะวันแห่งวงการกฎหมายของสยามก็ดับแสงลงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนอย่างสงบที่กรุงปารีสสิริพระชันษาเพียง45ปีเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จัดพิธีถวายพระเพลิงพระศพที่กรุงปารีสและอัญเชิญพระอัฐิของพระองค์กลับคืนสู่แผ่นดินแม่แม้พระองค์จะเสด็จจากไปแล้วแต่คุณความดีและอุดมการณ์ที่ทรงยึดมั่นใน My Life is Service ก็ยังคงส่องสว่างดุจดวงตะวันอ
ันเป็นอมตะอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดมาเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นักกฎหมายไทยจึงได้ถือเอาวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีและมีการสร้างอนุสาวรีย์พระรูปของพระองค์ไว้หน้าสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยตลอดไปทุกท่านครับจากที่ได้ร่วมกันเดินทางผ่านเรื่องราวชีวิตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์มาตลอด7ตอนผมคิดว่าแกนแท้ของชีวิตพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่สูงส่งหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวครับเรื่องราวของท่านเป็นเหมือนบทเรียนที่สอนให้เราเห็นว่าชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดคือชีวิตที่ได้อุทิศเพื่อผู้อื่นแม้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดในชีวิตส่วนตัวความขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างแต่แสงแห่งอุดมการณ์ที่ทรงยึดมั่นกลับไม่มีวันดับลงท่านเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในความยุติธรรมไม่ใช่แค่ในตำรากฎหมายแต่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนและการเลือกที่จะยืนเคียงข้างผู้ที่อ่อนแอเสมอต่างหากที่ทำให้ชื่อของพระองค์ยังคงเป็นอมตะดุจแสงตะวันที่ส่องสว่างนำทางความหวังให้แก่แผ่นดินไทยอย่างแท้จริงครับและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ซึ่งชีวิตของท่านคือบทเรียนอันทรงคุณค่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำพาทุกท่านร่วมเดินทางไปกับชีวิตของดวงดาวแห่งวงการกฎหมายดวงนี้

การเข้าถึงความยุติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ประชาชนสัมผัสกับศาลกระบวนการส่งหมายของศาลต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนและเป็นมิตรกับประชาชน

ติธรรมเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในเขตอำนาจและให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล

ของศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองและศาลทหารเมื่อประชาชนมีข้อพิพาทหรือมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลศาลชั้นต้นจะเป็นศาลชั้นแรกที่ประชาชนต้องเข้ามาใช้บริการโดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเช่นศาลอาญาศาลแพ่งศาลจังหวัดศาลแขวงรวมถึงศาลชำนาญพิเศษและศาลพิเศษที่พิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลล้มละลายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบศาลเยาวชนและครอบครัว

ดีสิ้นสุดในศาลชั้นต้นประชาชนยังมีสิทธิ์อุทธรณ์และฎีกาตามเงื่อนไขของกฎหมายโดยศาลสูงมีองค์คณะผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมสำหรับการพิจารณาอุทธรณ์และฎีกาในคดีทุกประเภท

จากการพิจารณาคดีแบบดั้งเดิมที่คู่ความต้องเดินทางมาศาลปัจจุบันศาลยุติธรรมขยายขอบเขตการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงศาลยุติธรรมได้ง่ายขึ้นเช่นการฟ้องคดีผ่านระบบ e-filing การเข้าร่วมพิจารณาคดีออนไลน์การเก็บรักษาสำนวนคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและลักษณะของข้อพิพาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

คือการไม่รู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่วันนี้ศาลยุติธรรมกำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้กับประชาชนว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาลจะได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ึ้นสู่ศาลหากเปิดโอกาสให้คู่ความปรับความเข้าใจเจรจาไกล่เกลี่ยอาจทำให้ข้อพิพาทยุติลงได้ด้วยการประนีประนอมยอมความโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาซึ่งจะช่วยรักษาสัมพันธภาพ

ินสนับสนุนกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่นๆเช่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งได้มีการจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการไทย Arbitration Institute TAI ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทอีกทางหนึ่งให้แก่คู่ความ

จจุบันศาลยุติธรรมตระหนักถึงความยากลำบากทางเศรษฐกิจของประชาชนบางกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีที่ต้องหาเงินสดหลักประกันหรือหลักทรัพย์มาใช้ในการประกันตัวต่อสู้คดีศาลยุติธรรมจึงนำมาตรการทางเลือกเช่นการตั้งผู้กำกับดูแลการติดกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้เป็นทางเลือกทำให้ประชาชนที่ถูกดำเนินคดีและยังได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์มีทางเลือกในการขอประกันตัวมากขึ้นรวมถึงนำระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้เพื่อสร้างความแน่นอนและความเป็นเอกภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว

ารยุติธรรมมีสถาบันวิจัยและพัฒนาระพีพัฒนศักดิ์ที่ถือเป็นกลไกสำคัญสำหรับศาลยุติธรรมในด้านการวิจัยและพัฒนาที่จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยไว้

ิ่งอื่นใดศาลยุติธรรมเชื่อว่าการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันคือหัวใจสำคัญและความท้าทายของโลกสมัยใหม่การพัฒนาของศาลยุติธรรมต่อไปในอนาคตจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานทุกกลุ่มวางประชาชนไว้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการคำนึงถึงข้อจำกัดของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด้วยกล่าวว่าการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดระนองหากจะเดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นๆที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลระนองที่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายโดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินรวม20ล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: จังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เน้น5จังหวัดเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของแต่ละพื้นที่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมุ่งผลัก ักดันโครงการที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนระงับการโจมตีในทะเลดำเป็นการชั่วคราวหลังเรือพลเรือนของตุรกีถูกโดรนโจมตีนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกที่จะเปิดทางให้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นการชั่วคราวหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปทั่วทะเลดำแล้วซึ่งในช่วงแรกทั้งสองประเทศต่างมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือและเรือรบทางทหารของอีกฝ่ายแต่ในเวลานี้กลับเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์ทุกรูปแบบซึ่งมีเรือของตุรกีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังตุรกีออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์โจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพลเรือนของตุรกีจำนวน2ลำที่แล่นอยู่ในทะเลดำเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีลูกเรือบางส่วนได้รับบาดเจ็บ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
3: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz พบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 เดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2569 สำหรับวันนี้พบกับน้องสายค่ะนางสาววิภารัตน์เพชรคีรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับสาระความรู้ด้านการเกษตรตลอดช่วงรายการต่อจากนี้เรามีเรื่องสำคัญมาฝากกันหลายเรื่องเลยค่ะทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการใช้ดินและปุ๋ยอย่างคุ้มค่าการจัดการศัตรูพืชอย่างปลอดภัยวัสดุปรับปรุงดินกุญแจสำคัญปลุกพลังให้พื้นดินตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคมค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ตัวที่เกษตรกรทุกคนไม่ควรมองข้ามนะคะนั่นคือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันหลายท่านอาจเคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วเมื่อหลายปีก่อนและคิดว่าข้อมูลเดิมยังสามารถใช้ได้ตลอดแต่ในความเป็นจริงนะคะพื้นที่ปลูกชนิดปลูกชนิดพืชจำนวนเนื้อที่หรือผู้ถือครองแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นเมื่อเริ่มฤดูการผลิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกษตรกรควรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการทำการเกษตรในปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังคะทะเบียนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการเกษตรวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งหรือความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรดังนั้นข้อมูลที่ถูกต้องจึงไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับภาครัฐแต่ยังช่วยให้การดูแลและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบได้ค่ะโดยเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนได้หลังจากปลูกพืชแล้วประมาณ15วันนะคะเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือที่เรียกว่าสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตอลหรือไปติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกส่วนผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนนะคะสามารถยื่นข้อมูลผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรออนไลน์หรือ e-form และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงเพื่อรับคำแนะนำและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องค่ะและก่อนที่จะแจ้งข้อมูลนะคะขอให้พี่น้องเกษตรกรสำรวจแปลงของตนเองให้ชัดเจนทั้งชนิดพืชวันที่ปลูกเนื้อที่ปลูกพิกัด XY ของที่ตั้งแปลงและข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หากมีหลายแปลงหรือปลูกพืชหลายชนิดควรแจ้งให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงขอย้ำว่าไม่ควรแจ้งพื้นที่มากหรือน้อยกว่าพื้นที่ปลูกจริงและไม่ควรปล่อยให้ข้อมูลค้างอยู่หลายปีและที่สำคัญไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะเพราะการตรวจสอบข้อเท็จจริงในภายหลังอาจจะต้องใช้เวลาและอาจทำให้การช่วยเหลือล่าช้าได้นั่นเองค่ะสำหรับเกษตรกรสูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานโทรศัพท์มือถือไม่ต้องกังวล นะคะสามารถนำข้อมูลแปลงไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้โดยตรงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ค่ะวันนี้กลับไปลองเปิดแอปพลิเคชัน Farmbook ตรวจสอบข้อมูลของตนเองนะคะว่าชนิดพืชพื้นที่ปลูกและข้อมูลแปลงยังถูกต้องอยู่หรือไม่หากพบข้อมูลไม่ตรงหรือไม่แน่ใจว่าเคยปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใดขอให้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะจำไว้ง่ายๆนะคะปลูกพืชแล้วจะต้องแจ้งข้อมูลปรับเปลี่ยนจะต้องมีการปรับปรุงทะเบียนเป็นปัจจุบันช่วยให้วางแผนและดูแลเกษตรกรได้ตรงจุดค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปพักฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาพบกับความรู้รู้ดินรู้ปุ๋ยจัดการศัตรูพืชด้วยหลัก3 ถูกเชิญรับฟังค่ะ

ไหนกันบ้างคะกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสามารถพูดคุยทักทายกันมาได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ขอชวนพี่น้องเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตจากสิ่งที่อยู่ใต้เท้าของเรานั่นคือดินนั่นเองค่ะดินแต่ละแปลงไม่เหมือนกันแม้ปลูกพืชชนิดเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกันหรือเป็นส่วนที่อยู่ติดกันความเป็นกรดด่างปริมาณอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและธาตุอื่นๆก็อาจแตกต่างกันได้นะคะการใส่ปุ๋ยตามความเคยชินหรือเห็นสวนข้างๆใช้สูตรใดแล้วซื้อมาใช้ตามอาจไม่ตรงกับความต้องการของพืชในแปลงของเราบางครั้งใส่ปุ๋ยมากแต่พืชใช้ไม่ได้ทั้งหมดต้นทุนเพิ่มขึ้นปุ๋ยส่วนเกินอาจจะถูกชะล้างไปกับน้ำหรือสูญเสียไปกับการระเหยหลักสำคัญจึงเริ่มจากคำว่ารู้ดินก่อนใส่ปุ๋ยค่ะเกษตรกรควรเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าดินมีความเป็นกรดหรือด่างมากน้อยเพียงใดมีธาตุอาหารอะไรอยู่แล้วและยังขาดธาตุอาหารชนิดใดจากนั้นจึงคำนวณปริมาณปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดพืชอายุพืชและระยะการเจริญเติบโตค่ะกรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจได้นะคะเกษตรกรสามารถใช้บริการค้นหาค่าวิเคราะห์ดินตามพิกัดที่อยู่ใกล้แปลงผ่านระบบ e-service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดินค่ะโดยเตรียมข้อมูลชนิดพืชและพิกัดแปลงปลูกผลที่ได้จะช่วยประกอบการพิจารณาทั้งเรื่องอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมความเป็นกรดด่างเนื้อดินตลอดจนคำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการปรับปรุงบำรุงดินค่ะการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องควรยึดหลักถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาและถูกวิธีไม่ใส่ปุ๋ยมากเกินความจำเป็นและสามารถผสมผสานปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพให้เหมาะสมค่ะเมื่อใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะช่วยลดต้นทุนลดการสูญเสียทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างสมดุลและยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะจากเรื่องปุ๋ยมาต่อกันที่เรื่องการจัดการศัตรูพืชซึ่งมีหลักจำง่ายๆว่า3ถูกได้แก่ถูกเวลาถูกชนิดและถูกวิธีค่ะถูกที่1คือถูกเวลาก่อนใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต้องสำรวจแปลงก่อนว่ามีศัตรูพืชระบาดจริงหรือไม่อยู่ในระยะใดนะคะและมีแนวโน้มสร้างความเสียหายมากน้อยเพียงใดหากยังไม่พบการระบาดก็ไม่จำเป็นต้องพ่นสารไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุผลควรมีการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราพบปัญหาในระยะแรกจัดการได้ทันและใช้สารเฉพาะเมื่อจำเป็นค่ะถูกที่2คือถูกชนิดต้องจำแนกให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่พบคือแมลงโรคพืชไรวัชพืชหรืออาจจะเป็นแมลงที่มีประโยชน์เพราะสารแต่ละชนิดออกฤทธิ์ต่อศัตรูพืชไม่เหมือนกันเมื่อทราบชนิดศัตรูพืชแล้วจึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องสังเกตเลขทะเบียนวัตถุอันตรายบนฉลากและใช้ตามอัตราที่ฉลากหรือหน่วยงานราชการแนะนำนะคะไม่ควรเพิ่มอัตราเองเพราะการใช้เข้มข้นเกินกว่าคำแนะนำไม่ได้หมายความว่าจะกำจัดศัตรูพืชได้ดีเสมอไปค่ะถูกที่3คือถูกวิธีต้องอ่านฉลากทุกครั้งเลือกเครื่องพ่นและหัวฉีดให้เหมาะกับชนิดพืชและเป้าหมายไม่ผสมสารหลายชนิดเข้าด้วยกันหากไม่

ทราบว่าสารเหล่านั้นเข้ากันได้หรือไม่และขณะพ่นนะคะควรยื่นเหนือลมหันหัวฉีดไปทางใต้ลมและสวมชุดป้องกันให้ครบถ้วนได้แก่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายถุงมือหน้ากากแว่นตาและรองเท้าบูทและหลังจากใช้สารหมดแล้วนะคะควรล้างภาชนะบรรจุ3ครั้งและจัดการภาชนะตามวิธีที่แนะนำห้ามนำภาชนะสารเคมีไปใส่น้ำดื่มอาหารหรือของใช้ภายในบ้านโดยเด็ดขาดนะคะหลักทั้งหมดนี้ไม่เพียงจะลดเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของผู้พ่นสารครอบครัวของท่านผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสรุปช่วงท้ายด้วยประโยคง่ายๆนะคะรู้ดินก่อนใส่ปุ๋ยสำรวจแปลงก่อนใช้สารและยึดหลักถูกเวลาถูกชนิดถูกวิธีค่ะช่วงนี้ก็พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับวัสดุปรับปรุงดินกุญแจสำคัญปลุกพลังให้ผืนดินมาร่วมรับฟังกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เชิญรับฟังเพลงกันก่อนค่ะ

คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเกษตรสร้างสุข FM 100 MHz จากช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงการรู้ดินรู้ปุ๋ยการวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาและถูกวิธีรวมถึงการจัดการศัตรูพืชด้วยหลัก3ถูกคือถูกเวลาถูกชนิดและถูกวิธีแต่มีคำถามต่อมาค่ะว่าหากเราตรวจวิเคราะห์ดินแล้วพบว่าดินในแปลงมีปัญหาเช่นดินแน่นทึบดินเป็นกรดดินเค็มหรือมีอินทรีย์วัตถุต่ำการเลือกปุ๋ยสูตรใดให้เหมาะสมเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่คำตอบคืออาจจะยังไม่เพียงพอค่ะเพราะก่อนที่พืชจะนำธาตุอาหารจากปุ๋ยไปใช้ได้เต็มที่ดินจะต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมมีน้ำและอากาศในสัดส่วนที่พอดีค่ะรากพืชนะคะจึงจะสามารถแผ่ขยายได้และมีสภาพความเป็นกรดด่างที่เอื้อต่อการดูดใช้ธาตุอาหารดังนั้นนอกจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูและยกระดับคุณภาพดินก็คือวัสดุปรับปรุงดินนั่นเองค่ะวัสดุปรับปรุงดินหมายถึงสารจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ที่นำมาใช้ปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพทางเคมีหรือทางชีวภาพค่ะเพื่อให้ดินนั้นมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากยิ่งขึ้นวัสดุปรับปรุงดินไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวนะคะเพราะปัญหาดินแต่ละแปลงแตกต่างกันการเลือกใช้จึงต้องพิจารณาจากสภาพและข้อจำกัดของดินเป็นสำคัญโดยสามารถแบ่งองค์ประกอบเป็น2กลุ่มใหญ่ค่ะกลุ่มแรกคือวัสดุปรับปรุงดินจากอนินทรียสารเป็นวัสดุที่ได้จากหินแร่หรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติช่วยปรับโครงสร้างดินหรือปรับทางเคมีของดินโดยตรงนะคะตัวอย่างแรกคือหินพัมมิสหรือหินภูเขาไฟมีน้ำหนักเบาและมีรูพรุนคล้ายฟองน้ำจึงช่วยอุ้มน้ำและปุ๋ยเพิ่มการถ่ายเทอากาศและช่วยปรับปรุงวัสดุดินที่แน่นทึบนะคะอีกหนึ่งชนิดคือซีโอไลท์ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านการดูดซับธาตุอาหารช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยหลังจากการชะล้างเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยรวมทั้งช่วยให้ดินอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะสีออนไลน์มีต้นทุนค่อนข้างสูงเกษตรกรจึงควรพิจารณาความจำเป็นและความคุ้มค่าก่อนใช้ด้วยค่ะส่วนยิปซัมนะคะนิยมใช้ในการปรับปรุงดินเค็มเป็นแหล่งของธาตุแคลเซียมและกัมมันทันและช่วยให้ดินเหนียวที่แน่นทึบสามารถระเหยน้ำและอากาศได้ดีขึ้นค่ะสำหรับแปลงที่มีปัญหาดินกรดหรือดินเปรี้ยวนะคะอาจใช้วัสดุปูนเช่นหินปูนบดปูนมารหรือปูนโดโลไมต์เพื่อช่วยลดความรุนแรงของกรดและช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินค่ะแต่ต้องระมัดระวังนะคะการใส่ปุ๋ยเพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรใส่มากโดยไม่ทราบผลวิเคราะห์ดินเพราะการใช้มากเกินไปอาจทำให้ดินกลายเป็นด่างและทำให้ธาตุอาหารรองกับจุลธาตุเสียสมดุลโดยเฉพาะในพื้นที่ร่วนดินทรายค่ะกลุ่มที่2คือวัสดุปรับปรุงดินจากอนินทรียสารวัสดุกลุ่มนี้นะครับส่วนหนึ่งหาได้จากภาคการเกษตรและชุมชนของเราเองเช่นต่อสั่งข้าวต่อสั่งข้าวโพดแกรบกากมันสำปะหลังพืชสดเศษซากพืชและปุ๋ยคอกและเมื่อนำมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะจะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุทำให้ดินโปร่งร่วนซุยระบายอากาศดีเพิ่มการซึมผ่านและการอุ้มน้ำรวมทั้งช่วยให้เตรียมดินได้ง่ายขึ้นค่ะแทนที่จะเผาเศษซากพืชหรือมองว่าเป็นของเหลือทิ้งเกษตรกรอาจนำวัสดุเหล่านี้กลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์เพื่อช่วยปรับปรุงดินและลดต้นทุนการจัดการวัสดุจากภายนอกค่ะอีกหนึ่งวัสดุที่น่าสนใจคือถ่านชีวภาพหรือไบโอชาค่ะทุกท่านน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะกับคำว่าไบโอชาไบโอชาเป็นวัสดุที่ผลิตจากกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนมีโครงสร้างเป็นรูพรุนจำนวนมากจึงช่วยเก็บความชื้นในดินช่วยลดความรุนแรงของดินกรดเพิ่มค่าความเป็นกรดด่างของดินในบางสภาพพื้นที่และช่วยเก็บกักคาร์บอนไว้ในดินได้อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าวัสดุปรับปรุงดินชนิดใดก็ไม่ควรเลือกใช้เพียงเพราะได้ยินคำโฆษณาหรือเห็นส่วนอื่นใช้แล้วได้ผลเพราะดินแต่ละพื้นที่มีปัญหาและข้อจำกัดไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะการใช้วัสดุปรับปรุงดินอย่างเหมาะสมจะมีประโยชน์ด้วยกัน5ประการนะคะประการที่1คือปรับปรุงโครงสร้างดินจะช่วยให้ดินแน่นทึบมีความร่วนซุยเพิ่มช่องว่างในดิน
ทำให้การระบายน้ำและอากาศดีขึ้นรากพืชสามารถแผ่ขยายและดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะประการที่2นะคะจะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดินช่วยให้ดินดูดซับน้ำและธาตุอาหารได้ดีขึ้นและเพิ่มธาตุอาหารทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุค่ะสำหรับประการที่3นะคะจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินวัสดุปรับปรุงดินหลายชนิดนะคะเป็นทั้งแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและเปลี่ยนธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ง่ายค่ะสำหรับประการที่4นะคะจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเมื่อดินสามารถเก็บธาตุอาหารได้ดีขึ้นนะคะการสูญเสียปุ๋ยจากการชะล้างหรือการระเหยก็จะลดลงเพื่อใช้ธาตุอาหารได้คุ้มค่ามากขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวค่ะและประการที่5นะคะจะเพิ่มความแข็งแรงของผลผลิตพืชนะคะเมื่อดินโครงสร้างดีนะคะมีธาตุอาหารที่เพียงพอรากพืชสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่พืชก็จะแข็งแรงขึ้นทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและมีโอกาสให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรจึงต้องเริ่มจาก 1. ตรวจหรือวิเคราะห์ดินให้ทราบปัญหา 2. เลือกวัสดุปรับปรุงดินให้ตรงกับปัญหา 3. ใช้ปริมาณและวิธีการที่เหมาะสมและ 4. ค่ะติดตามการเปลี่ยนแปลงของดินและพืชหลังการใช้งานด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าวัสดุปรับปรุงดินไม่ใช่สิ่งที่ใส่มากแล้วจะยิ่งดีแต่ต้องเลือกให้ถูกชนิดใช้ให้เหมาะสมกับสภาพดินและพิจารณาร่วมกับผลค่าวิเคราะห์ดินการจัดการน้ำและการให้ปุ๋ยนะคะเพราะการดูแลดินไม่ได้เป็นเพียงการบำรุงพืชในฤดูการผลิตหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่เป็นการลงทุนเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์และศักยภาพของพื้นดินให้สามารถสร้างผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนค่ะขอฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะว่ารู้ดินเลือกวัสดุให้ถูกปรับปรุงให้ตรงจุดเมื่อดินดีพืชก็จะพรีเมียมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของวัสดุปรับปรุงดินกุญแจสำคัญปลุกพลังให้พื้นดินหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ค่ะทางสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะช่วงนี้ก็ไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามาเล่าสู่กันฟังค่ะ

้าสู่ช่วงที่4ของรายการเกษตรสร้างสุขค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ฟังไปรู้จักความก้าวหน้าของกาแฟโรบัสต้าซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาให้ก้าวจากการขายเมล็ดกาแฟในรูปแบบวัตถุดิบไปสู่การผลิตกาแฟคุณภาพที่มีมาตรฐานมีเรื่องราวและสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่12และ13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เรียนรู้การดำเนินงานจริงของกรมส่งเสริมการเกษตรได้พบปะเกษตรกรต้นแบบวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนะคะพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและเข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเนื่องในจุดสำคัญที่คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมคือศูนย์กาแฟโรบัสต้าคุณภาพแบบครบวงจรจังหวัดชุมพรหรือชุมพรไฟโรบัสต้าเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพรค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการประเมินคุณภาพไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากการขายเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพนะคะไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพและมาตรฐานค่ะภายในศูนย์นะคะก็จะมีการเรียนรู้และสาธิตเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยเช่นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมักกาแฟแบบไม่เติมอากาศเครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟเครื่องคั่วกาแฟรวมถึงการประเมินคุณภาพและรสชาติหรือที่เราเรียกว่าคัพปิ้งค่ะโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟโรบัสต้านะคะมาร่วมประเมินค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงเกษตรกรโรงคั่วร้านกาแฟและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนากาแฟชุมพรเข้าสู่ตลาดกาแฟคุณภาพพิเศษหรือที่เราเรียกว่าไฟโรบัสต้าอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจนะคะก็คือสวนจันทิวาหรือสวนกาแฟจันทิวาตั้งอยู่ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพรค่ะสวนแห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบการนำแนวคิดเกษตรเชิงฟื้นฟูหรือ regenerative agriculture มาใช้ในการจัดการสวนกาแฟค่ะแนวทางนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูดินการรักษาความหลากหลายของพืชการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพเมล็ดกาแฟค่ะสวนจันทิวานะคะยังได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งถ่ายทอดความรู้ภายใต้ความร่วมมือด้านงานวิจัยเทคโนโลยีและการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้อย่างเป็นระบบค่ะสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรสามารถจะเรียนรู้ได้จาก2แหล่งนี้นะคะก็คือกาแฟที่มีมูลค่าสูงไม่ได้เริ่มต้นจากเครื่องคั่วหรือบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มตั้งแต่การเลือกต้นพันธุ์การจัดการดินการดูแลการเก็บเฉพาะผลสุกการหมักการตากการเก็บรักษาและการตรวจสอบคุณภาพอย่างถูกต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวค่ะซึ่งขอเชิญชวนนะคะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการแปรรูปกาแฟนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจพัฒนากาแฟโรบัสต้าให้มีคุณภาพนะคะติดต่อขอรับคำแนะนำได้จากศูนย์กาแฟโรบัสต้าคุณภาพครบวงจรนะคะตั้งอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพรค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดร่วมกันค่ะขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงนี้นะคะกาแฟชุมพรจะมีมูลค่าเพิ่มเมื่อเราไม่หยุดเพียงการผลิตให้ได้มากนะคะแต่ต้องผลิตให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีเรื่องราวที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นค่ะสำหรับช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรสร้างสุขค่ะสำหรับในเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในกิจกรรมของในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางนะคะได้ลงพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะมีอีก2ต้นแบบนะคะที่คณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ไปร่วมติดตามการดำเนินงานนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกนะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยตำบลตั้มสิงค่ะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะกลุ่มนี้จะเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มการผลิตกล้วยหอมคุณภาพค่ะภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำนวน57รายค่ะมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองมากกว่า450ไร่รวมทั้งหมด76แปลงส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยหอมร่วมกับกาแฟมะพร้าวปาล์มน้ำมันและทุเรียนค่ะเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้หลายทางโดยมุ่งผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพสำหรับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะหัวใจสำคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำสวนกล้วยนะคะคือสมาชิกทุกแปลงเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีการตรวจติดตามแปลงทุกเดือนและบันทึกข้อมูลการผลิตในระบบดิจิตอลเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่แปลงปลูกไปจนถึงการคัดบรรจุนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาคุณภาพด้วยนะคะเช่นระบบล้างกล้วยด้วยเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลระบบน้ำอัจฉริยะและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทองค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มยังมีการนำแนวคิดBCG โมเดลมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยค่ะเช่นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักการนำน้ำจากกระบวนการคัดบรรจุกลับมาใช้ในแปลงการผลิตสารชีวพันธุ์ใช้เองและการแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆช่วยลดของเสียลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชนค่ะส่วนอีกหนึ่งต้นแบบที่ได้ไปเยี่ยมชมกันนะคะก็คือสวนป่าเล้งเหลาตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะค่ะสวนป่าเล้งเหลานะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่าอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ซึ่งพัฒนาสวนเกษตรกรแบบดั้งเดิมให้เป็นทั้งพื้นที่ผลิตพืชแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะผู้ที่มาเยือนสวนแห่งนี้นะคะสามารถเรียนรู้การจัดการสวนการปลูกป่าผสมผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของเกษตรกรรวมทั้งมีการนำผลผลิตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและมีมูลค่าเพิ่มเช่นกาแฟหอมกลิ่นป่าและน้ำผึ้งพรองเชื่อมโยงการจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกิจกรรมเรียนรู้ภายในสวนค่ะคุณผู้ฟังคะสองแหล่งเรียนรู้นี้ให้บทเรียนสำคัญว่าเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินเพียงลำพังการรวมกลุ่มช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีมาตรฐานและตลาดได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันการนำอัตลักษณ์ของชาวสวนวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยไม่จำกัดอยู่เพียงราคาของผลสดเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะเพื่อไปศึกษาเรียนรู้ได้จาก2แหล่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะคะกับสาระความรู้ความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการใช้ดินและปุ๋ยอย่างคุ้มค่าการจัดการศัตรูพืชอย่างปลอดภัยวัสดุปรับปรุงดินกุญแจสำคัญปลุกพลังให้ผืนดินตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของกาแฟโรบัสต้าชุมพรหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรนะคะโทร077-596-658หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทีมงานห้องส่งสวท.ชุมพรทุกท่านค่ะและที่สำคัญนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาประมาณ 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.สำหรับวันนี้นะคะน้องสายวิภารัตน์เพชรคีรีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแม่นยำ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยลงลึกระดับพื้นที่และรายจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับมือให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานส่วนกลางนำมาตรการรองรับภัยแล้งมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนให้บริหารจัดการแผนการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเร่งแก้ปัญหาน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและดูแลช้างป่าน
9: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าเน้นรับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
10: พันเอกเอกวดิชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่าสิบตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

จิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
5: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนทุเรียนลุงโหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศ
8: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลไม้พร้อมร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูต15ประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food โดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นางลูซี่เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกล่าวในโอกาสเดินทางมาที่สวนทุเรียนลุงโหน่งว่าหลังจากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆและผลไม้ทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยผลไม้ที่ประทับใจมากที่สุดคือทุเรียนชอบทุเรียนทุกชนิดที่รับประทานก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อทุเรียนไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติและกลิ่นหลังจากนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนเมื่อได้ชิมทุเรียนก็ติดใจรสชาติและหากจะให้คำแนะนำในประเทศของตนก็พร้อมที่จะแนะนำให้รับประทานทุเรียนซึ่งคาดว่าประชาชนในเคนยาก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเทศกาลสวนทุเรียนนางนอนจังหวัดเชียงรายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที
9: ่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดเทศกาลเปิดสวนทุเรียนนางนอนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนทุเรียนนางนอนมีจุดเด่นจากพื้นที่ปลูกบนความสูงประมาณ 400-800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบกับสภาพดินน้ำและภูมิอากาศเฉพาะทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันโดยตำบลห้วยไคร้มีพื้นที่ปลูกประมาณ190ไร่เกษตรกร35รายผลผลิตประมาณ200ตันต่อปี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันรับซื้อผลผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อราคาขณะที่ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการตลาดบรรจุภัณฑ์และการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสวนทุเรียนกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วสินต์ คำพิระวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยเยาวชนในการใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าได้กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างจนขาดสิทธิ์ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการติดตั้งโซลารูฟสำหรับครัวเรือนโดยเสนอช่วยเหลืองบประมาณครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ไม่หมดสามารถจำหน่ายคืนเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับพบกับผมตะวันขีวิจิตครับและแน่นอนครับวันนี้ในช่วงทนายอาสามีทนายความแล้วก็กูรูด้านกฎหมายนะครับมาพูดคุยเป็นอีกหนึ่งวิทยากรนะครับร่วมรายการดำเนินรายการพร้อมกับผมคุณชนวินศรีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะวันนี้มาตัวเป็นๆอีกแล้วผมชอบ บอกเลยผมชอบฮะมาคุยกันแบบนี้มีอะไรถามกันจะๆนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็เดี๋ยวมีเรื่องราวที่คุยกันหลายเรื่องเนาะนะฮะวันนี้มีเรื่องของการขับรถโดยประมาทมาพูดคุยกันก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
2: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีนะครับที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อบต.แก่งเซียนนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอ่ะนะแนะนำรายการติดตามรายการได้หลายช่องทางนะครับ FM 92.5 MHz ครับและ AM 891 GHz นะครับแล้วก็ชมนะครับชมภาพฟังเสียงนะครับเห็นเราทั้ง2คนได้ที่ Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอ๊ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วหรือยังนะ ขอเช็คหน่อยขึ้นหรือยังนะฮะแหมวันนี้ยังไม่เห็นอาจยังไม่ขึ้นแต่ว่าเราเห็นหน้าจอแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสามารถติดตามได้ทาง YouTube ด้วยนะครับก็ใช้ช่องทาง channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะฝากคำถามนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ที่022769717นะครับ022769721นะครับรวมถึงสายด่วนด้วยนะครับ08171595513นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะฮะจะส่งเป็นจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรมาก็ได้ย้ำกันอีกทีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนี่ก็เป็นช่องทางที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันนะฮะจะโทรศัพท์มาเบอร์022769717กับ022769721ขอเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศอยู่นะถ้าเผื่อว่าหมดช่วงของเราแล้ว จะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาแล้วก็เป็นรายการอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่เจอกันนะฮะขอเป็นช่วงเวลานี้นะครับนี่แหละฮะตั้งแต่16 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17 นาฬิกาพบเจอกันนะฮะเป็นไงฮะวันนี้มาท่ามกลางสายฝน
2: ใช่ครับโปรยมาแต่ไกลเลย
1: มันครึ้มมาแบบนี้มาหลายวันแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนกันไปแล้วนะครับก็มีพายุจ่อๆอยู่หลายลูกเหมือนกัน
2: ครับ
1: หลายคนบอกว่าอยากให้เข้ามาเพราะว่ามาเติมน้ำหน่อย
2: เ
1: พราะว่าปอกปลายปีเจอแน่ซูเปอร์เอลนีโญ
2: แรง
1: จัดแน่แรงจัดแน่นะฮะเนี่ยฮะตั้งแต่เขาคาดว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะจนถึงร้อนเราเลยนะแรงแล้วก็ไปร้อนต่อ
2: บ้านเรานี่ครบเลยนะครับทั้งฝนตกน้ำท่วม
1: ใช่
2: น้ำท่วมเสร็จแรงเลย
1: เสียอย่างเดียวไม่มีหิมะ
2: โอ้โห
1: อยากให้มีหิมะเหลือเกินนะฮะแหมมันร้อนจัดจริงๆอยากเจอหนาวจัดบ้าง
2: ครับ
1: นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นกันไปนะครับเราจะนำเอาอุทาหรณ์แล้วก็มาถอดบทเรียนกันแล้วก็รวมถึงเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับรถนะฮะเมื่อวันที่7สิงหาคมครับก็มีผู้ขับขี่รถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งนะครับพุ่งเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนาะ
2: ครับใช่ครับ
1: เด็กๆโอ้ก็ดีว่าไม่ถึงกับเสียชีวิต
2: ไม่รถไม่ทะลุเข้าไปข้างในแต่ก็โดนกำแพงแล้วกำแพงแบบอิฐเท่าที่เห็นอิฐกระเด็นไป
1: ทั้งอิฐทั้งเศษกระจง
2: ใช่ครับ
1: โอ้เด็กกว่า15 คนได้รับบาดเจ็บ
2: ก็นอนหลับกลางวันกันอยู
1: ่พอเห็นภาพแล้วมัน
2: แป้วเลยนะ
1: แป้วเลย
2: ตอนแรกผมยังตกใจเลยหูแบบคือเด็กนอนอยู่ผมกลัวสิ่งที่ผมกลัวอย่างแรกคือกลัวรถเนี่ยวิ่งแล้วแบบทะลุทับมันจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจมาก
1: เนี่ยคนที่มีเป็นคนที่มีลูกด้วยนะ
2: ครับ
1: เป็นพ่อเนี่ยนึกถึงลูกตัวเองเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ฮะ
2: 10ขวบครับ
1: 10
2: ขวบ
1: นะโตละโตละตอนนี้เริ่มจะเป็น
2: สาวละ
1: เป็นสาวละนะฮะคอยดูดีๆคุณพ่อเป็นนักกฎหมายด้วยแบบโอ้คนนี้ดูดีๆนะ
2: ครับครับ
1: นะครับก็เรื่องนี้แหละครับเราก็มาดูว่าเอ๊ะการขับรถจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มันเป็นการประมาทหรือเปล่าหรือเขามีเหตุผลจากอะไรจากที่ข่าวได้ให้ข้อมูลมาบอกว่าคนขับมีอาการวูบหมดสติ
2: ครับ
1: อาจจะถือว่าไม่หมดสติวูบอ่ะวูบแล้วมันก็เบลอไป
2: ก็ไม่ได้คอนโทรลรถละตอนนั้นรถก็วิ่งไปไหนก็วิ่งไปเลย
1: เอาแค่กรณีนี้ก่อนคนขับถือว่าประมาทไหม
2: จริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปในเรื่องของโรคประจำตัวก่อนถ้าคนขับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นลมบ้าหมูมีอาการวูบนะครับยังไงก็ประมาทพอรู้อยู่แล้วแล้วยิ่งโรคลมบ้าหมูหรือว่าโรคบางโรคเนี่ย
1: ครับ
2: แพทย์สั่งห้ามไม่ให้ขับรถถ้ายิ่งฝ่าฝืนเนี่ยแปลว่าประมาท 100%
1: แต่ถ้าไม่รู้มาก่อนแล้วมันเกิดเป็นปัจจุบันทันด่วนหรือบางทีวูบเหมือนหมดสติมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเหนื่อยมากก็แสดงว่าไม่พร้อมในการขับรถ
1: ก็ถือประมาทอีก
2: ก็ประมาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกฎหมายเขาบัญญัติไว้เลยคนที่ควบคุ
1: ม
2: ยานพาหนะที่ใช้กำลังโดยเดินกำลังโดยเครื่องยนต์เนี่ยยังไงก็มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสภาพรถเอาง่าย
1: ๆ
2: รถสภาพเบรกแตกอย่างเงี้ยสายเบรกฉีกขาดกระทันหันเนี่ย
1: ครับ
2: ซึ่งถามว่าถ้าบุคคลทั่วไปมองว่ามันคือเหตุสุดวิสัยใช่ไหมครับในทางกฎหมายบอกว่าคุณไม่รู้จักดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ
1: ดังนั้นส่วนใหญ่นะถ้ามองตรงๆพอไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้จนทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ย คนขับนั่นแหละตัวต้นเหตุอันดับแรก
2: คนขับตัวต้นเหตุอันดับแรกเลยใช่ครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยคนขับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันสุดวิสัยยังไงไม่ใช่คนอื่นต้องมาพิสูจน์คนขับเลย
1: ครับครับ
2: เป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ผมควบคุมรถไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคร
1: ับ กรณีนี้สมมติว่าโอ้ยรถมันเบรกแตกครับอยู่ดีผมเหยียบเบรกแล้วมันไม่ทำงานก็ถือว่าคุณไม่ได้ดูแลรถของคุณ
2: ใช่ครับ
1: มีดีกาม
2: าเลย
1: ใช่
2: เพราะว่ารถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแปลว่าอะไรคุณจะต้องนำรถไปเข้าศูนย์ตรวจสอบระยะเป็นระยะอยู่แล้วการที่คุณปล่อยปละละเลยจนทำใหสายเบรกหรือว่าอุปกรณ์ห้ามล้อเสื่อมคุณภาพยังไงก็ปฏิเสธไม่ได
1: ้เห็นไหมนะฮะนี่แหละครับก็ถึงว่าการเกิดอุบัติเหตุการขับรถแบบนี้ทำไมถึงคิดว่าตัวเองมั่นใจแล้วนะฉันขับรถแข็งแล้วนะทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไปอ้าง1 2 3 4 5และอะไรรอบๆตัวโดยที่บางทีตัวเองเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่ได้ดูว่าเราดำเนินการพร้อมอ่ะพร้อมแค่ไหน
1: นะอ่ะคราวนี้เรามาดูในภาพรวมหน่อยนะครับขับขี่แบบไหนที่เรียกว่าขับรถโดยประมาทบ้างฮะ
2: ขับแซงซ้ายแซงขวาเคยเห็นไหมบนทางด่วนซ้ายทีขวาที
1: อ
2: ันนั้นน่ะเขาเรียกว่าขับรถโดยประมาทและหวาดเสียว
1: ครับ
2: นะครับซึ่งการขับรถประมาทหวาดเสียวพวกนี้มันจะมีโทษอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นปรับก็คือตามพรบจราจรทางบกเนี่ยก็คือ400-1,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เยอะอะไรถูกไหมครับแต่ในกรณีที่ไปเกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนคนล่ะ
1: อ
2: ันนี้จะมีมา2ส่วนละส่วนที่1เลยเนี่ยเป็นคดีอาญา
1: ครับ
2: นะครับเราคุยเรื่องคดีอาญาก่อน
1: ค
2: ดีอาญาเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถูกไหมครับ
1: ครับ
2: ก็จะผิดตามละหูโทษก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับโทษจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาท
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ครับ
2: แล้วถ้าหนักกว่านั้นล่ะสาหัสรักษาตัวเกินกว่า20วันจะกลายเป็นโทษเพิ่มขึ้นมาละเป็น3ปีปรับ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: อ
2: ันนี้คือสาหัสแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วถ้าตายล่ะเสียชีวิตเนี่ยจะกลายเป็น10ปีนะครับสูงสุดคือ10ปีปรับ 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: เป็นลำดับขั้นไปเลย
2: เป็นลำดับขั้นไปเลย
1: จากแค่คุณขับรถหวาดเสียวเองไม่มีใครได้รับมาบาดเจ็บหรืออะไรนะแค่ทำให้คนอื่น
2: เขา
1: บนท้องถนนรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ขับไม่ปลอดภัยแล้ว
2: ครับ
1: ตำรวจสามารถที่จะ
2: ดำเนิน
1: คดีได
2: ้ดำเนินคดีได้เลยนะครับ
1: พอคุณไปชนทำให้ใคร บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหาย
3: เอาร่างกาย
1: ร่างกาย
3: ก่อนบาดเจ็บนะครับสาหัสตายก็จะมีโทษจำคุกมาอีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
3: แล้วทีนี้เคยได้ยินข่าวไหมครับว่าทางม้าลายเคยเห็นไหม
1: จริงๆต้องหยุด
3: ต้องหยุดแล้วถ้าไม่หยุดล่ะไม่หยุดก็ปรับ 4,000
1: บวกไปอีก
3: ใช่ครับก็คือเป็นตามพรบจราจรทางบกหรือมันอาจจะกลายเป็นว่าการทำผิดกรรมเดียวเนี่ยผิดกฎหมายหลายบทก็จะลงโทษบทหนักสุด
1: อ๋อไม่ได้หมายความว่าเอามาบวกกันนะ
3: แต่
1: ใช้เกณฑ์สูงสุด
3: เกณฑ์สูงสุดเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอย่างในเคสที่คนเขาข้ามถนนตรงทางม้าลายนะครับแน่นอนแหละผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องหยุดไม่หยุดแปลว่าอะไรประมาทละพอประมาทแล้วพอเขาเสียชีวิตเนี่ยศาลคำถามก็คือเมื่อประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยโทษสูงสุดคือ10ปีปรับ 200,000 คำถามคือศาลจะเมตตาแค่ไหนล่ะถูกไหมครับเพราะเขาข้ามโดยถูกต้องนอกจากคดีอาญาละยังตามมาด้วยคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยผู้ที่ขับขี่รถยนต์เนี่ยตาม437นะครับแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก
1: ็
3: คือยังไงก็ต้องรับผิดอยู่ดีรับผิดเพราะว่าเขาเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะทางบกที่ใช้เดินกำลังโดยเครื่องยนต์ผู้เสียหายเนี่ยอาจจะฟ้องในประเด็นที่ว่า 1. ทำให้เขาขาดรายได้ก็คือไปทำงานไม่ได
1: ้
3: นะครับแล้วก็ค่ารักษาตัวนี่แน่นอนมาแน
1: ่
3: นะครับเพราะฉะนั้นบางเคสถึงมาค่าเสียหายถึงเป็น10ล้าน20ล้านไงเพราะเขามีอาชีพบางท่านเป็นหมอเป็นนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วทำให้ทำงานไม่ได้แล้วเขาเสียหายเท่าไหร
1: ่
3: นั่นคือค่าเสียหายที่คุณจะต้องจ่ายตามแพ่งและพาณิชย
1: ์

0: การเรียกร้องต่างๆหรือการสืบสวนสอบสวนของคดีนี่ตำรวจก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินคดีว่า1 2 3อะไรเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: ตอนอย่าง
1: น
0: ั้น
1: ใช่ครับตำรวจเป็นเจ้าพนักงานด
0: ่
1: านแรกเลยด่านแรกเลยต้องดูว่าเรียกผู้ขับขี่ทั้ง2ฝ่ายมาคุยกันนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไป
0: อ
1: ันนี้คือในส่วนอาญา
0: ส
1: ่วนแพ่งในกรณีที่มีนายจ้างหรือมีประกันภัยเนี่ยอันเนี้ยทางผู้เสียหายเองอาจจะต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลพอแล้วก็ยื่นฟ้องเพราะว่ากฎหมายเนี่ยรองรับแค่เฉพาะตัวที่สามารถเรียกผ่านพนักงานอัยการได้นะครับตามวิอาญา 44/1 เนี่ยก
0: ็
1: คือเรียกได้เฉพาะผู้ที่ทำละเมิดหรือทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองนายจ้างกับประกันภัยต้องไปฟ้องแยกต่างหาก
0: มีอะไรอีกไหมที่พอประมาทแล้วมันจะไปสืบเนื่องหรือว่าไปต้องได้รับโทษหรือคนนู้นคนนี้ต้องมารับโทษอะไรต่ออีก
1: จริงๆอ่ะผมว่าแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะ
0: จริงจริงผมฟังแล้วผมตายแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ขับรถดีแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดความขัดข้องจากรถของเรา
1: ใช่
0: แล้วมันไปเฉียวชนสุดท้ายเราเองแหละไม่ดูแลรถของเราให้ดี
1: ใช่
0: เนี่ยเมื่อกี้ผมถึงถามคุณธนวิทย์ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ยังไงมันคิดว่าเราคิดว่าเราไม่ประมาทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถูกเรียกว่าตัดสินหรือชี้มูลความผิดได้ไหมอย่างนี้
1: ได้ครับได้ก็คือพนักงานสอบสวนก็เบื้องต้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถ้ามีผู้บาดเจ็บก็ส่งสารไป
0: ยังไงซะก็ต้องรับแล้วมันจริงไหมถ้าเผื่อว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งละเวลากันเกิดเหตุรถชนอะไรต่างขึ้นมานะรถใหญ่ผิดเสมอรถใหญ่ต้องได้รับเขาเรียกว่าเป็นผู้รับผิดก่อนประจำ
1: จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าช่องทางการเดินรถเนี่ยก็คือ1ช่องทางรถวิ่งได้1คันผมถามง่ายๆเลยการที่มอเตอร์ไซค์แทรกเข้าไประหว่างเลนเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ไปวิ่งแซงโดยในที่ขับขันไปวิ่งซ้อนเลนเขาอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการที่เกี่ยวกันแล้วทำให้ล้มเนี่ยสังเกตดูเลยว่าตำรวจจะชี้ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์เป็นคนประมาทนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดคำเนี้ยไม่ได้จริงเสมอไป
0: กรณีนี้ผมเคย เพื่อนและตัวเองก็เกือบนะ
1: ครับ
0: รถจะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยขณะเดียวกันรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายมาเหมือนกันเราก็มัวมองแต่ทางขวาว่ารถกำลังจะมาไหมก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ซ้ายแล้วก็อยู่ปากซอยคนแรกอยู่แหละไม่นึกว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายเราแล้วพอเลี้ยวปุ๊บ
1: โอ้โห
0: ก็เบียดชนกันตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยถือว่าใครประมาท
1: จริงๆมันต้องไปดูว่าหนึ่งเรากำลังเลี้ยวไงพอเรากำลังเลี้ยวแล้วเนี่ยแล้วเขาวิ่งมาเนี่ยคำถามก็คือเราเปลี่ยนเลนกับเปลี่ยนเลนไหม
0: มัน
1: ก็ต้องไปดูว่าใครประมาทกว่ากัน
0: มอเตอร์ไซค์มาจากด้านหลังเราม
1: า
0: และแทรกซ้ายเพ
1: ื่
0: อที่จะเลี้ยวซ้ายในขณะที่เรารอเลี้ยวซ้ายกำลังมองขวา
1: ครับ
0: และเราเลี้ยวซ้ายเพราะเนื่องจากว่าขวาเนี่ยมันโล่งแล้ว
1: มันโล่งแล้ว
0: ไม่นึกว่าจะมีใครแทรกเรามาด้านซ้ายเพราะเราอยู่คันหน้าแล้วอะ
1: ครับ
0: เนี่ยลักษณะแบบนี
1: ้อันเนี้ยมันต้องดู2มุมเพราะว่าเราอ่ะกำลังเราก็กำลังจะเปลี่ยนช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมองขวาและมองซ
0: ้าย
1: ด้วยถูกไหมครับในเคสที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคือรถที่วิ่งตรงทางตรงอันนี้ชัดเจน
0: ครับ
1: แต่อันเนี้ยพอมีการเปลี่ยนช่องทางต้องไปดูแล้ว1มอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยก็ประมาทแน่เพราะว่าแซงขึ้นมา
0: ครับ
1: 2รถยนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูไงเพราะการเลี้ยวมีการเปลี่ยนช่องทางปั๊บเนี่ยยังไงก็ต้องดู
0: คือก็ต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาแหละ
1: ใช่ครับ
0: แม้ว่าเลนนั้นคุณจะอยู่เป็นคนแรกก็ตามหรือช่องทางนั้นคุณจะเลี้ยวเป็นคันแรกก็ตามคุณอาจจะต้องมองซ้ำอีกทีซ
1: ้
0: ายคุณจะมีรถสวนมาหรือเปล่าหรือจะมีใครมาข้างหลังคุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับก็ต้องมอง
0: เคส
1: นี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าใครประมาทกว่ากันแต่ที่แน่ๆประมาททั้งคู่แน
0: ่ๆประมาทจะไม่ใช่หมายความว่าประมาทร่วม
1: ประมาทร่วมจริงๆในทางกฎหมายไม่มีเพราะว่าคนสองคนจะมาร่วมกันประมาท
0: อยากรู้คำนี้มันมาได้ยังไง มันมาได้ยังไงไอ้ประมาทร่วมเนี่ยมีคนพูดถึงหรือมันเป็นภาษาปากของคนทั่วไปมันเป็น
1: จริงจริงจริงคือภาษากฎหมายก็คือต่างฝ่ายต่างประมาท
0: ต่างฝ่ายต่างประมาท
1: แต่พอเวลาคำพูดคำว่าต่างฝ่ายต่างประมาทเนี่ยมันพูดยากถ
0: ู
1: กไหมครับมันก็เลยเกิดคำพูดที่ว่าประมาทร่ว
0: ม
1: ซึ่งจริงๆประมาทร่วมไม่
0: ม
1: ี
0: เข้าใจว่าในเหตุการณ์เดียวกันพอไปเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรก็ตามคุณก็ไปเกี่ยวรถอีกคันนึง
1: ครับ
0: เราก็ ประมาทอีกคนนึงก็ประมาทไม่ใช่แล้วประมาทด้วย

0: กัน
1: ใช่มันก็เลยต่างคนต่างฝ่ายต่างประมาท
2: ครับ
0: มีอีกเคสหนึ่งก็เป็นข่าวเป็นข่าวเหมือนกัน
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค
1: ์
0: กับรถเบนซ์18คันในประเทศไทย
1: โอเคครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เราไม่รู้ล่ะต้นสายปลายเหตุอะไรมายังไงสุดท้ายแล้วมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าถูกบีบแตรก่อนนะถูกเหมือนกับว่าท้าทายหรือเปล่ายังไงนะฮะสุดท้ายมาขี่รถมาตีคู่กับรถเบนซ์คันนั้นมีการต่อปากต่อคำการถุยน้ำลายใส่แล้วก็ทุบรถเขา
1: ตอ
0: นที่ไปจอดอย่างนี้ตีความยังไงใครผิดใครถูกยังไง
1: ตีความยังไงผมเอาง่ายๆเลยการบีบแตรเนี่ยแต่เนี่ยโดยหลักเขาให้เป็นเครื่องให้สัญญาณถูกไหมครับสามารถใช้ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าในประเทศไทยบางที บีบนานไปก็ไม่ดี
0: แต่ทำให้คนหลายคนเป็นคนเซนซิทีฟ
1: คือจริงๆผมมองอย่างนี้ว่าในเอาเรื่องแตรก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าบีบแบบปิ้นเนี่ยอันเนี้ยนิดเดียวอ่ะเขาก็จะเอ้ยหันมาดูเอ้ยมีรถมาไหม
0: เพื่อเป็นสัญญา
1: ใช่แต่บางคนแบบบีบกันมาเป็นนาทีเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นบางอย่างเกิดขึ้นได้แล้วในเคสเนี้ยที่ไปทุบรถเขาเนี่ยเขาง่ายๆเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำการกระทำของเขาไปหักกระจกข้างไปทุบรถเขาทำให้เกิดความเสียหายโทษ3ปีปรับ 60,000 บาทฐานทำให้เสียทรัพย
0: ์
1: มาละอันนี้คือคดีอาญานะ
0: อาญา
1: แพ่งมาอีกการที่ไปทำแบบนี้เป็นเรื่องของละเมิด
0: ครับ
1: เมื่อละเมิดทางเจ้าของรถเบนซ์เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายสมมุติว่ารถคันนี้ซ่อมมา 600,000 เขาก็ฟ้องตามนั้นนะครับ 600,000 ก็เรียกตามนั้นน่ะดีไม่ดีเขาก็ไปเรียกกับพนักงานอัยการด้วยว่าประมาททำให้เขาเสียทรัพย์แล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาด้วยก็ได
0: ้
1: อันนี้อาจจะไม่ต้องฟ้องแยกเพราะว่า มีคนเดียวเว้นจริงๆก็มีแค่นั้นแหละเพราะประกันก็อาจจะไม่ได้มาโคเวอร์ละ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เห็นว่ามีกลุ่มเพื่อนเขาด้วยในตอนที่ไปจอดติดไฟแดงหรือสักอย่างเนี่ยเขามาลุมต่อว่าแต่คนทำร้ายคนเดียวไอ้คนที่มาทำลายทรัพย์สินคนเดียว
1: ครับก็ดำเนินไปส่วนคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมิ่นซึ่งหน้าน
0: ะครับมันมีการถุยน้ำลายการต่อว่าการด่ากัน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็สามารถที่จะเป็นคดีความได้เหมือนกัน
1: เป็นได้ครับเป็นได้เพราะกฎหมายเขาบอกไว้เลยบอกว่าเขากฎหมายเนี่ยเขียนมาเพื่อโปรเทคไม่ให้คน2คนมากระทบกระทั่งกันและจัดการกันเองกฎหมายไม่เคยอนุญาตให้จัดการกันเองกฎหมายถึงแบบอันในคดีแพ่งจะไปยึดอายัดทรัพย์สินเขาถึงมีบังคับคดี
0: ม
1: าจะไปจับถึงมีเจ้าพนักงานตำรวจไปจับให
0: ้ครับ
1: เพราะไม่ต้องการให้คนไปกระทบกระทั่งกันเอง
0: ครับผม
1: นะครับเว้นแต่แบบเหตุซึ่งหน้าจริงๆเช่นทำร้ายร่างกายอันนี้จะมีกฎหมายแนบท้ายบอกว่าสามารถจับได
0: ้
1: เพราะเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ต้องเห็นกับตานะไม่ใช่เขาบอกเล่าแล้ววิ่งตามกันไปอันนี้ก็ไม่ใช่ซึ่งหน้าละ
0: ครับผมครับผมโอ้นะจริงๆแล้ววันนี้พอเราขึ้นไลฟ์มาแล้วเชื่อไหมครับมีไลฟ์มีข้อความมาถึง32แต่ผมมาดูได้4-5ข้อความเลย อยากรู้จังข้อความนอกเหนือจากนั้นเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าน่าจะมีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันด้วยนี่แหละนะฮะก็มีหลายท่านหลายคนครับส่งเป็นคอมเมนต์มาแต่เห็นตัวเลขอยู่ที่32คอมเมนต์แล้วนะฮะตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามชมติดตามฟังรายการเราผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวจริงๆช่วงหน้าเนี่ยยังมีท่านผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องการรับรองบุตรอยู
1: ่อ๋อได้
0: นะเรื่องการรับรองบุตรอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุณท่านวินเนี่ยได้พูดคุยนะคือว่าเราเห็นเหตุการณ์เด็กที่ยิงนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วนะคร
1: ับ
0: ก็หลายคนพูดถึงเรื่องของอาวุธปืน
1: ครับ
0: นะครับก็จริงๆแล้วทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าอยากที่จะยกเลิกเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายที่อยากจะปรับปรุง
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย
1: ยินดีเลย
0: นะเรื่องนี้เพราะมันใกล้เนื้อใกล้ตัวพี่น้องประชาชนหลายคนเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันครับ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเท ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงฉุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนช่วงทนายอาสาวันนี้นะครับคุณธนวินศรีพรนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงต้นและนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องของการขับรถโดยประมาทนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาหลายๆกรณียกตัวอย่างมานะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวใครที่มีคำถามสงสัยนอกเหนือจากที่เราคุยกันเนาะนะเรื่องของขับรถโดยประมาทเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้022769717 022769721นะครับใช้2หมายเลขนี้แล้วกันง่ายดีนะครับจะได้ไม่ต้องจำหลายเบอร์นะฮะนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราเกริ่นไว้ว่าวันนี้นะครับจะมีท่านผู้ฟังอยากสอบถามเรื่องการรับรองบุตรซะหน่อยนะครับตอนนี้สายอยู่ในสายแล้วนะครับคุณประถมครับสวัสดีครับคุณประถมครับ
11: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณประถม
11: นะครับ
0: ครับคุณประถมคุณประถมสอบถามเรื่องการรับรองบุตรมีปัญหายังไงฮะ
11: คือเรื่องการรับรองบุตรนะครับพื้นฐานผมก็พอทราบอยู่เบื้องต้นว่าต้องไปยื่นที่อำเภอยื่นความปกครองแล้วขอรับรองบุตรแต่ทีนี้จะสรุปได้นั่นว่าฝ่ายผู้หญิงฝ่ายแม่ของเด็กครับไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับทีนี้จะสรุปว่าถามว่าฝ่ายผู้เป็นพ่อเนี่ยรับรองบุตรฝ่ายเดียวมีโอกาสทำได้ไหมโดยที่แม่ของเด็กไม่มา
0: ครับ
1: เคสนี้ผมแจ้งอย่างนี้เลยว่าทำได้ครับทำได้ก็คือไปให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับให้ศาลเป็นผู้สั่งมาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของนายนี้นะครับทำได้ครับ
0: ทำได้ขั้นตอนการทำยังไงบ้าง
1: ขั้นตอนการทำเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับจะต้องไปเอาเอกสารอย่างเช่นพวกสูติบัตรพวกอะไรที่แสดงความสัมพันธ์กันก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ในเคสนี้อาจจะต้องว่าจ้างทนาย เพราะว่าจะต้องไปยื่นเป็นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาแบบเหมือนทางแพ่งเลยเป็นทางแพ่งเป็นคดีแพ่งประเภทหนึ่งเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของฝ่ายชายแค่นั้นเอง
0: ทำไมมันถึงต้องเกิดการรับรองบุตรขึ้นมา
1: เพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นในกรณีที่จะเป็นของพ่อด้วยเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องจดทะเบียนสมรสนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าโดยคำสั่งศาลเด็กถึงจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนสิทธิประโยชน์เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเป็นบุตรที่ไม่ชอบแต่ว่าบิดารับรองโดยพฤตินัยเนี่ยก
0: ็
1: คือจะรับแค่มรดกของบิดาได้เท่านั้นเองแต่จะไปเรียกร้องอื่นๆเนี่ยจะไม่ได
0: ้ดังนั้นต้องทำการรับรองบุตร
1: ต้องรับรองบุตร
0: กฎหมายกรณีนี้คุณปฐมอันนี้ฝ่ายชายก็คือญาติของคุณปฐมหรือลูกชายฮะ
12: ครับเป็นลูกชายของ
0: เป็นลูกชาย
12: เป็นหลานปู่ครับหลาน
0: คุณปู่คุณปู่ร้อนใจเลยใช่ไหมจริงๆเราได้หลานมาแล้วนะจะทำยังไงจะสามารถรับรองบุตรได้ไหมรับรองได้นะรับรองได้นะ
12: ทีนี้รับรองเพื่อว่าบุตรจะได้มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการจากพ่อเขามีสิทธิ์เบิกค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลได้ทีนี้เด็ก3ขวบตอนนี้ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลเริ่มเทอมแรกครูบอกว่าเขาจะออกใบเสร็จเพื่อให้ใช้สิทธิ์เบิกได
0: ้ครับ
12: ถ้ามีสิทธิ์เบิกก็จะทำให้ครับแต่ทีนี้ยังไม่ได้รับรองบุตรก็ไม่สามารถเอาใบเสร็จไปเบิกจากสำนักงานได้ครับ
0: ก็คือลูกหรือหลานเราก็จะได้สวัสดิการนะตามที่คุณจะได้ตามสิทธิ์ที่คุณจะได้ว่างั้นเถอะ
1: ครับ
0: นะและตอนนี้อย่างที่คุณนันทวีบอกว่าต้องใช้ทนายความ
1: ต้องใช้ครับเพราะว่าต้องไปร้องต่อศาลแล้วก็อาจจะต้องมีการสืบพยานพิสูจน์กันด้วยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะเอาง่ายๆก่อนเลยไปปรึกษานิติกรที่ศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าทางนั้นเขาจะมีแนวทางอะไรบ้างอาจจะเรียกมาไกล่เกลี่ยก่อนก็ได้
12: ศาลเยาวชนและครอบครัวครับผมนึกออกครับ
1: นั่นแหละครับไปตามจังหวัดในพื้นที่ที่เขตอำนาจศาลนะครับ
0: นะครับ
12: ผมขอแค่ครับ
0: เชิญครับ
12: ทะเบียนบ้านของเด็กอ่ะสุทธิบัตรของเด็กอ่ะมาอยู่ที่บ้านรวมกับปู่กับพ่อของเด็กอยู่เรียบร้อยแล้วเราไปยื่นศาลที่จังหวัดที่ทะเบียนบ้านอยู่ก็โอเคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ไปติดต่อที่นั่นเลยครับ
12: คร
0: ับ แล้วตอนนี้จริงๆหลานอยู่ที่ไหนฮะหลานอยู่ที่จังหวัดอะไร
12: อยู่ที่อำเภอเมืองพัทลุงครับ
0: อ๋อแต่ว่าตัวคุณปฐมอยู่ที่สงขลา
12: ปูอยู่สงขลามาดูแลย่าอยู
0: ่
12: แยกกันแต่ว่าผมแต่มาดูแลย่าครับทีนี้แม่ของเด็กอ่ะอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง
0: ครับ
12: พัทลุงครับ
0: ครับผมจริงๆก็นี่แหละฮะฟังแล้วเข้าใจแล้วเนาะคุณปฐมเน
12: า
0: ะ
12: ครับก็นะขอเพื่อนเน
0: ี่ยนะได้
12: บุตรสองคนนะไอ้นี่คนโตอยู่อนุบาลแล้วคนเล็กก็ได้สองขวบแล้ว
0: ครับ
12: เรายื่นได้ทั้งสองคนได้ไหมครับ
1: จริงๆแล้วถามว่ายื่นได้ไหมยื่นได้ครับแต่ว่าคนเล็กเนี่ยคนเล็กจะมีปัญหา
12: ไหมคนเล็กอยู่กับแม่เขาไงนั่นเองครับ
1: อ๋อจริงๆคืออยู่กับใครอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่อาจจะต้องไปดูเรื่องพยานหลักฐานอย่างเช่นนามสกุลของใครจดในสูติบัตรเป็นชื่อใครมีการรับรองโดยพฤตินัยไหม
12: ใช้นามสกุลพ่อทั้งสองคนเลยครับ
1: เนี่ยแหละครับแล้วก็ในอาจจะคือประเด็นที่มันต้องใช้ทนายเพราะว่ามันจะต้องนำสืบให้เห็นว่าในระหว่างที่กินอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันตั้งแต่เมื่อไรเวลาไรแล้วเด็กคนนี้คลอดออกมาเนี่ยในช่วงเวลาใดนะครับเขาถึงจะมาพูฟได้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกหรือเป็นบุตรของผู้ชาย
12: ผมก็ฟังข่าวอยู่ครับเรื่องมาไทยเนี่ยเกี่ยวกับบุตรสวมสิทธิ์เนี่ยที่เขาโอ้ระเบียบมาก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่สืบละเอียดเดี๋ยวพูดนอกเรื่องอาจจะได้บุตรเด็กต่างดาวมาแล้ว อันนี้นอกเรื่องแต่ว่าไม่เป็นไรครับที่กฎหมายละเอียดเนาะ
0: ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วนี่หลานเราจริงๆนี่หลานเราจริงๆอ่ะนะคุณปฐมลองไปดำเนินการดูนะครับตามที่คุณนวินได้อธิบายไป
12: ศาลเยาวชนนะ
1: ใช่ครับใช่ครับศาลเยาวชน
0: ไปปรึกษาได้ปรึกษาได้
12: ถ้างั้นเปิดเผยตัวมือเลยถ้าว่ายื่นได้ก็ยื่นทั้งสองคน
0: ใช่ครับ
12: ถ้าได้นะครับไม่เสียเวลา
0: ผมว่าได้แหละได้อยู่แล้วเพราะยังไงลูกทั้งสองคนก็ใช้นามสกุลของพ่ออยู่แล้วนี่ใช่ไหม
12: ครับมีหลักฐานการช่วยเหลือส่งเสียดูแลเองหมดค่าใช้จ่ายตั้งแต่คลอด
0: ไม่ยากหรอกนั่นแหละครับเอาเอกสารใบเสร็จได้ได้
12: พ่อหมดนี่พ่อใจทั้งหมด
0: จะได้ช่วยเหลือหลานเราจะได้มีสิทธิ์ตามสิทธิ์ของคุณพ่อเนาะเออเอาละครับครับได้ใช่ใช่อ่ะนะคุณประถมนะมีความคืบหน้ายังไงกริ้งกลางมาบอกทีมงานเราหน่อยนะครับ
12: ขอบค
0: ุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: สวัสด
0: ี
12: คร
0: ับ โอ้น่ารักนะ
1: ครับ
0: ต้องเรียกว่า
1: คุณปู่
0: ห่วงหลานห่วงหลานนะครับจริงๆอยากให้หลานได้รับสิทธิ์บวกเบิกค่ารักษาที่บ้านเบิกค่าเทอมครับได้ทั้งหมดละนะฮะจริงๆเดี๋ยวมีคุณป้าแดงนะฮะจะสอบถามเรื่องโฉนดที่ดินด้วยนะครับเห็นว่าได้รับมรดกจากหลวงพ่อได้รับมรดกจากหลวงพ่
1: อ
0: แล้วก็โฉนดที่ดินเสียหายปลวกกัดกินต้องไปทำใหม่มีค่าใช้จ่ายในการทำเท่าไหร่เอมรดกจากหลวงพ่อนี่คือยังไง
1: อาจจะเป็นมรดกอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นที่ดินที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพระนะครับหลวงพ่อท่านได้มาก่อนที่จะบวชก็จะเป็นสินส่วนตัวท่านสามารถยกให้ใครก็ได้ยกให้ลูกยกให้ใครก็ได้ครับ
0: คือพระทั่วไปพระทั่วทีครับพระสามารถที่จะถือครองที่ดินได้หลังจากที่ตัวเองจริงอยู่ก่อนที่จะบวช
1: ใช่ครับ
0: ก่อนที่จะบวชแล้วก็ให้ที่ดินนั้นกับลูกกับหลานไป
1: ใช่ครับ
0: ในตอนนี้แต่อยู่ๆพระที่บวชอยู่แล้วไม่รู้จักกับใครเลยหรือญาติโยมเรารู้สึกว่าญาติโยมคนนี้ใจบุญสุนทานเอาที่ดินไปทำกินอย่างนี้มอบไม่ได้ไหม
1: จริงๆก็เป็นที่ดินคืออย่างนี้ถ้าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการบวชก็จะเป็นของสงฆ์นะครับคือพระท่านเองก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะยกที่ดินของสงฆ์ไปให
0: ้
1: จะยกไม่ได้จะยกไม่ได้
0: เดี๋ยวไปถามป้าแดงหน่อยละกันป้าแดงอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค
0: ่
13: ะ
0: ป้าแดงไหนลองเล่าหน่อยสิเรื่องโฉนดที่ดินอะไรเป็นยังไงฮะเนี่ย
13: ผมได้รับมรดกจากหลวงพี่ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วที
0: ่
13: ดินก็อันนั้นก็เป็นกลายเป็นของสงฆ์ดิฉันก็เก็บอย่างดี
0: ครับ
13: แต่ปลวกมันกินหมดก็จะไปทำใหม่เสียเท่าไหร่คะ
0: คือเดี๋ยวก่อนนะมรดกนี้มีการโอนแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเป็นของป้าแดงแล้วใช่ไหม
13: ไม่ได้โอนค่ะเป็นของสงฆ์ค่ะขณะน
1: ี้เป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าทางคุณป้าแดงเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดเอาไว้ใช่ไหมครับ
13: ค
0: ่
13: ะ
0: ค่ะอ๋อแต่ไม่ได้โอนมาว่าเป็นว่าป้าแดงเป็นเจ้าของ
1: ครับไม่ได้โอนทีนี้ประเด็นก็คือโฉนดตัวนั้นเสียหายถูกไหมครับจริงๆแค่ไปติดต่อที่กรมที่ดินนะครับแล้วกรมที่ดินเขาก็จะประกาศประมาณสัก30 วันแล้วก็ออกใบแทนให้นะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าการออกใบแทนเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับ
0: ผมว่าเป็นค่าธรรมเนียมทำใหม่อะเล็กๆน้อยๆไม่แพงนะป้าแดงจริงๆไม่แพงเลย
13: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: แจ
13: ้งแล้วค่ะ
0: อ๋อแล้วโฉนดเนี่ยป้าแดงเก็บไว้ยังไงเนี่ยปลวกกินเนี่ยจะเก็บไว้ในตู้ยังไง
13: เก็บไว้ในถุง
0: เ
13: ก็บไว้ในถุงไม่ทราบมันกินได้ไง
0: แม่ไปกินของแพงซะด้วยเนาะเจ้าปลวกพวกนี้ใช่ไหมฮะ
13: เ
0: ยอะ
13: กินปนหมดเลย
0: โอ้แล้วที่โฉนดเนี่ยมีเยอะไหมฮะหลายผืนหรือว่าหลายฉบับไหมครับ
13: ฉบับเดียวค
0: ่
13: ะ
0: อ๋อฉบับเดียวไม่ยากนะคุณธนวินแนะนำและไปที่สำนักงานที่ดินได้เลยแล้วก็บอกว่ามันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆครับผมว่าไม่เท่าไหร่หรอก
1: จริงๆถ้ามีเศษซากเนี่ยถือไปด้วย
0: เพราะว่า
1: ที่ดินเขาจะได้เห็นว่ามันชำรุด
0: ยังเก็บไว้อยู่ไหมคุณป้า
13: ตอนนั้นหลวงพี่ก็ทวงแล้วทวงอีกบอกให้ไปทำซะให
0: ้
13: ไปโอนซะจะทำเรื่องโอนซะ
0: ครับ
13: ดิฉันก็ถวายเงินท่านไป30,000ว่าเมื่อไหร่สากลยุบก็จะไปให้ท่านให้ครบแสนก็เกรงใจญาติพี่น้องเขา
0: ครับ
13: ก็เลยโชคไม่ดีค่ะ ลายเป็นของสงฆ์เหมือนกันนะฮะ
0: หมายถึงกลายเป็นของสงฆ์นี้อะไรกลายเป็นของสงฆ์นะคุณป้า
13: โฉนดนั่นน่ะ
0: อ่าฮะ
13: ที่ดินแปลงนี้ที่บ้านที่บ้านปลูกอยู่ก็เป็นของสงฆ์ละไว้แล้ว
0: ไม่เดี๋ยวก่อนนะ ผมเริ่มงงละที่ดินของป้าคุณป้าตั้งใจจะมอบให้เป็นที่ดินสงฆ์อยู่แล้วหรือเปล่าฮะ
13: ไม่ใช่ค่ะตั้งใจว่าจะปลูกบ้าน
0: ครับ
13: ของตัวเองอ่ะ
0: ครับ
13: บ้านก็ปลูกอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไปทำเรื่องสักทีจนหลวงพี่มรณภาพไปแล้วท่านก็ตั้งใจให้เราเนี่ยฮะ
0: หลวงพี่เนี้ยเป็นญาติของป้าแดง
13: เป
0: ็
13: นล
0: ู
13: กของล
0: ุ
13: ง
0: ใช่ไหมแต่จริงๆโฉนดเนี้ยไม่ได้เป็นโฉนดวัดใช่ไหม
13: เป็นโฉนดของหลวงพี่แต่ท่านบวชจนกระทั่งท่านมรณภาพแล้วท่านก็ไม่มีลูกมีเมีย
0: ครับ
1: อ๋อโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีทายาทตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีทายาทตามกฎหมายเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็เลยตกไปเป็นของสงฆ์อ๋ออ
0: ย่างนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วอ่ะหลวงพี่เนี่ยมอบให้กับป้าแดงมานานแล้ว
1: ครับ
13: ค่ะ
0: อ๋อเอ๊ะอย่างนี้มันสามารถได้ไหมเพราะว่า
1: ต้องในทางกฎหมายเนี่ยโฉนดที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีการยกให้กันเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินถึงจะมีผลตามกฎหมาย
0: แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้จด
1: ถ้าไม่ได้จดแล้วเนี่ยก็แปลว่าก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันว่ามีสิทธิ์รับมรดกไหมถ้าไม่มีก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
0: นี่ไงประแดงเขาเรียกว่าไม่ได้ไปทำไว้ตั้งนานแล้วไงอันนี้จะต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันต่ออีก
1: ดูไล่สายตามกฎหมายอะครับถ้ามีสิทธิ์ก็คือได้ถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ตกเป็นของสงฆ์เลยหรือถ้าที่ดินแปลงนี้ได้มาระหว่างที่หลวงพ่อท่านบวชอยู
0: ่
1: ได้มาระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยนะครับก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
0: ที่ดินนี้หลวงพี่ได้มาเนี่ยนะครับโฉนดใบเนี้ยก่อนที่หลวงพี่จะบวชหรือเปล่าป้าแดง
13: ครับ
0: อ๋อ
13: บวชอยู่ค
0: ่ะ
13: บวชอยู
0: ่ขณะหรือก่อนที่ดินฉบับโฉนดฉบับเนี้ยได้มาก่อนที่เฉพาะหลวงพี่นะก่อนที่หลวงพี่จะบวชเนี่ยได้ที่ดินฉบับนี้ครอบครองไว้ก่อนที่จะบวชหรือเปล่าครับ
13: อ๋อได้มาตอน
0: ตอนบวช
13: ลุงพ่อของท่านเสียท่านบวชอยู
0: ่ได้เหมือนกับได้รับต่อมาตอนที่ท่านบวชอยู
1: ่พ่อแปลว่าหลวงพ่อก็คือจะพูดไงดีก็คือทางบิดาของพระท่านนี้ก็คือเป็นพระอยู
0: ่
1: แล้วก็พอท่านมรณภาพไป
0: ก็ส่งต่อ
1: ก็ตกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาก็ต้องไล่กลับไปดู
0: ไล่เป็นสายสาม
1: ใช่ครับว่าเป็นศีลส่วนตัวหรือเป็นศีลของสงฆ์แค่นั้นเอง
0: นะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าสืบสิทธิ์กันต่ออีกนะคุณป้านะ
1: ครับ
0: ยังมีเรื่องแต่ว่ายังไงก็ตามไปที่ที่ดินก่อนแล้วกันนะครับเห็นบอกว่าค่าทำโฉนดใบแท้เนี่ย100บาทต่อแปลงนะ100บาทต่อแปลงค่าคำขอ5บาทค่าออกใบประกาศเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนันทวินบอกเนี่ย10บาทครับประมาณแล้วก็ออกใบแท้เนี่ยฉบับละ50บาทเนี่ยแค่นี้เองนะฮะ
13: ไม่แพง
0: ค่าออกก็ไม่เท่าไหร่แต่ค่าตรวจสอบสินนี่แหละอันนี้แหละ
13: ทำใจแล้วฮะ
0: เออนะ
13: บ้านจะปลูกอยู่
0: นะแต่ไงเชื่อว่ามันถ้าเผื่อมีการตรวจสอบกันจริงๆอ่ะคุณป้าก็ยังคงน่าจะมีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในที่ดินฉบับแปลงนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ก็ต้องลองไปไล่กันไล่สายกันดูละกันเพราะว่ามันมีโอกาสทั้งมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นลองไปไล่สายกันดู
0: ไม่เอาแล้วขอแค่เอาโฉนดกลับมาเท่านั้นเองตัวเองก็เสร็จแล้วไม่
1: ติดใจเรื่องนี้ละไม่ติ ดใจเรื่องนี้ละ
0: โอเคนะคุณป้านะขอให้ดำเนินการเรียบร้อยนะคุณป้านะ
13: ขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจที่ผมงงใช่ไหมตอนแรก
1: เข้าใจ
0: เอ๊ได้มาตอนไหนฉบับโฉนดฉบับนี้เป็นของใครเป็นของพระมอบให้คารวาสได้หรือไม่ที่ผมถามตั้งแต่แรก
1: ครับครับคือประเด็นพวกนี้คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่าง การบวชเนี่ยจะกลายเป็นของทรัพย์สินของสงฆ์นะครับจะไม่สามารถส่งทอดสู่ทายาทหรือว่าอะไรได้นะครับส่งได้ก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้นเลย
0: ครับครับผมนะเวลายังเหลืออยู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาอะไรอย่าลืมฮะผมย้ำให้ทีนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีคำถามอะไรจะส่งมาทางคอมเมนต์นะครับของไลฟ์ของเราในขณะนี้นะครับได้เลยนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้ใครที่กำลังติดตามชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะฝากไปได้ในขณะที่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ผมอยากจะชวนคุณโชคคุยเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนหน่อย
1: ครับ
0: หลังจากกลุ่มมันเกิดเหตุติดกันเลยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีมาแล้วนะครับวันเดียวกันตอนเย็นมีครูต่างชาติที่ถูก
1: ไล่ออก
0: ขู่ว่าจะเอาปืนไปยิงอีก
1: มีโพสต์
0: ภาพนะอาจจะไม่ได้บอกแน่นอนว่าฉันจะดำเนินการอะไรอย่างไรนะในวันเดียวกันมีคนเอาคลิปวิดีโอของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนเซนคาเบียนนะฮะถือปืนไปตบเพื่อน
1: ขู่ไปทำร้าย
0: ต่างๆนะฮะอันนั้นก็มีการดำเนินการกันไปนะครับโอ้โหแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่อาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมมันครอบครองกันง่ายขนาดนั้นนะใบครอบครองอาวุธปืนมันออกง่ายอะไรขนาดนั้นเลยครับคุณโจ
1: จริงๆจริงๆต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนปืนเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายกับปืนเถื่อนนะครับคือถามว่าปืนถูกกฎหมายกับปืนเถื่อนอันไหนเยอะกว่ากันปืนเถื่อนเยอะกว่า
0: เออเยอะกว่าเหรอ
1: เยอะกว่าครับเพราะว่าปืนเถื่อนเนี่ยเราไม่รู้จำนวนเลย
0: ครับ
1: และเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะไม่รู้มาทางไหนก็ไม่รู
0: ้
1: ถูกไหมครับแล้วบางประเภทเป็นอาวุธร้ายแรงบางประเภทเป็นปืนยาวปืนสั้นที่เป็นปืนเถื่อนนะครับเพราะฉะนั้นปืนเถื่อนรัฐต้องปราบ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเราควบคุมไม่ได้โทษหนักด้วย10ปีอย่างเงี้ยครับ1-10ปีปรับ 20,000 บาทแล้วยังไม่รวมข้อหาอื่นที่ตามมานะครับ
0: ปืนเถื่อนที่ว่าเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งคือปืนประดิษฐ์หรือปืนไทยประดิษฐ์
1: ไทยประดิษฐ
0: ์อันนี้ถือว่าเป็นปืนเถื่อนไหม
1: ไทยประดิษฐ์เนี่ยมีบางช่วงที่เขาอนุญาตให้ไปขึ้นทะเบียนได้ถ้ามีขึ้นทะเบียนได้ปั๊บเนี่ยมีใบป.4 ออกมาแปลว่าไม่เถื่อนแต่ถ้าไม่มีเอกสารแสดงว่าปืนกับปืนกระบอกเนี่ยเป็นของใครใครครอบครองอยู
0: ่ครับ
1: เถื่อน
0: ครับเถื่อนเลย
1: เถื่อน
0: คำว่าเถื่อนเนี่ยคืออาจจะมีผมว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คำว่าเถื่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างปืนที่ไม่มีเลขทะเบียน
1: ปืนไม่มีเลขทะเบียนเถื่อนครับ
0: ปืนที่เอามาจากต่างประเทศลักลอบเข้ามา
1: เถื่อนครับ
0: เถื่อน
1: ครับ
0: ปืนที่ทำเองประดิษฐ์เองอันนี้ก็เถื่อนเหมือนกัน
1: ก็เถื่อนเหมือนกัน
0: ไอ้พวกปืนปากกงปากกาอะไรอย่างนั้น
1: เถื่อนแน่นอน
0: ก็ถือเถื่อนหมดกัน
1: เพราะว่าปืนพวกนั้นเป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ด้วยปืนปากกาเงี้ยครับ
0: แล้วใบครอบครองต่างๆมีคนพูดถึงปอนั่นปอนี้มันแตกต่างอะไรยังไงบ้าง
1: โอเคเอาก่อนถ้าเราจะไปซื้อปืน1กระบอกนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่1เลยคุณจะต้องไปขอป.3จากนายอำเภอนะครับหรือว่าถ้าเป็นในกรุงเทพก็ไปที่วังเขาเรียกวังไหนนะกลิ่นละวังชยา
0: วัง
1: นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ก็ไปยื่นขอ
0: ครับ
1: นะครับพอยื่นขอเสร็จแล้วเขาก็จะให้ป.3มาป.3เนี่ยก็จะระบุประเภทเป็นปืนสั้นขนาดเท่าไหร่แปลว่าคุณซื้อได้แค่นั้นนะหมายความว่าถ้าสมมติว่าออกมาขนาด9มิลลิเมตร9มมจะไปซื้อ357ไม่ได
0: ้
1: 380ไม่ได
0: ้
1: ต้องซื้อเท่านั้นซื้อขนาดนั้นเท่านั้น
0: ตามที่ระบุไว้ในป.3นั่นเลย
1: ใช่ครับพออ่ะเราได้เอกสารมาแล้วเราก็เดินไปที่ร้านขายปืนนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อปืนกลับมาพอซื้อปืนกลับมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปเปลี่ยนจากป.3ไปเป็นป.4ป.4นี่ก็คือมีและใช้นะครับอาจจะ
0: แสดงว่าป.3นี่อนุญาตให้ซื้ออ
1: นุญาตให้ซื้อ
0: ครับผมป.4มีและใช้
1: มีและใช้เนี่ยมันก็มี2 อย่างเพื่อป้องกันทรัพย์สินและเพื่อการกีฬานักกีฬา
0: 2 กรณีนี้เท่านั้น ใช่ครับป้องกันทรัพย์สิน
1: ใช่ครับ
0: และการกีฬา
1: และการกีฬาการกีฬาก็พวกนักกีฬายิงปืน IPSC ยิงเป้าบินพวกนั้น
0: ที่เขาจะต้องมีปืนไปซ้อมยิง
1: ไปแข่ง
0: ไปแข่ง
1: ไปซ้อมของเขาป้องกันทรัพย์สินก็คือปืนที่ประชาชนทั่วไปมีไว้ในครอบครองนะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่เคยอนุญาตให้ประชาชนติดอาวุธไม่เคยนะครับการที่จะพกพาอาวุธได้ปืนเนี่ยติดตัวไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีใบอีกใบหนึ่ง
0: มีอีกปอหนึ่ง
1: มีอีกปอหนึ่ง
0: ปออะไรอีกฮะ
1: ปอ12ครับ
0: 12
1: ครับปอ12นี่ก็คือใบอนุญาตพกพาแต่ถามว่าการที่คุณมีปอ12คุณสามารถใส่ซองพกนอกเหน็บเอวเดิน
0: ครับ
1: กาเลยอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได
0: ้
1: คุณจะต้องพกด้วยความมิดชิดนะครับใส่กระเป๋าต้องไม่ให้ประเจิดประเจ้ออันเป็นที่หวาดเสียวแก่บุคคลทั่วไป
0: ครับ
1: นะครับปอ12ณขนาดนี้ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการอนุญาตให้ขอได้แต่ไม่เคยอนุญาตกลับมาย ื่นขอได
0: ้แทบจะไม่อนุญาตแล้ว
1: ณวันนี้ผม
0: มีใบให้ขอแหละแต่คนที่อนุญาตฉันไม่อนุญาตเธอแล้วแหละ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนที่อนุญาตยังเป็นนายอำเภอยังเป็นเจ้าหน้าที่ใดๆไหมฮะ
1: อาจจะณปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะต้องให้รัฐมนตรีเซ็น
0: ระดับนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: การพกพาเนี่ยนะ
1: พกพา
0: ดังนั้นคนที่มีป.4ไม่สามารถที่จะพกพาไปที่ไหนใดๆได้เลย
1: ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพื่อป้องกันทรัพย์สิน
0: ก็ต้องเก็บอยู่กับที่อยู่กับบ้าน
1: ทรัพย์สินเราอยู่ที่บ้านเราต้องเอาไปป้องกันที่บ้าน
0: หลายคนเอาไปไว้ในรถด้วยเนี่ยก็คือทรัพย์สินของฉัน
1: ทรัพย์สินคราวนี้พอรถมันเคลื่อนที่ได
0: ้
1: ก็ต้องถามหากลับมาว่ามีใบอนุญาตพกพาไหมป.12ถ้าไม่มี
0: ถ้ามีการเคลื่อนที
1: ่ถ้ามีการใช่ครับ
0: เคลื่อนที่ถือว่าเป็นการพกพา
1: พกพา
0: แม้ว่าคุณจะอ้างว่าอ้าวนี่ก็รถของฉันเขาฉันก็ไว้อยู่ในทรัพย์สินของฉันไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วรถเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เป็นส่วนบุคคลด้วยพอรถวิ่งไปตามท้องถนนเคลื่อนที่ไปได
0: ้
1: ดังนั้นเนี่ยเดิมเขามีระเบียบเรื่องการแยกแม็กแยกอะไรต่างๆแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าปืนก็คือปืนแค่นั้นเอง
0: การครอบครองปืนครอบครองกระสุนแค่ครอบครองกระสุนโดยที่ไม่มีปืนถือว่ามีความผิดไหมโดยที่ตัวเองไม่ได้มีใบอนุญาตใดๆเลย
1: เวลาใบอนุญาตเขาจะบอกว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
0: อ๋อเครื่องกระสุน
1: ใช่ครับจะต้องมาพร้อมกันอย่างเช่นใบอนุญาตออกมาที่ขนาด9มิลลิเมตร9มม.เนี่ย
0: ครับ
1: แต่เรามีลูกกระสุนปืนที่เป็นจุด380ซึ่งเราไม่มีใบอนุญาต
0: ไม่ใบอนุญาต
1: ก็ผิด
0: อ๋อ
1: ก็ผิด
0: ไม่ตรงตามใบอนุญาตว
1: ่
0: าคุณครอบครองปืนชนิดนี้อยู่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ถือว่าผิดด้วย
1: ผิดแน่นอน
0: โอ้
1: แล้วโทษพวกนี้หนักมากแล้วยิ่งประเภทแบบเคยสามีภรรยาสามีเป็นมีปืนอยู
0: ่
1: ให้ภรรยาไปพกอันนี้ถือว่าผิดนะ
0: ก็ผิดเลย
1: ก็ผิดเพราะว่าชื่อไม่ตรงเขาเรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าปืนผิดมือ
0: ก็เป็น
1: ก็ผิด
0: เป็นความผิดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆที่ไปนำปืนของญาติคนรู้จักหรือใดๆก็ตามที่เขาจะได้มาเนี่ยเด็กจะมีความผิดไหมถ้าถือว่าเป็นเด็กเยาวชนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่รู้
1: คือจริงๆเนี่ยปืนไปอยู่ในคนที่ไม่ชื่อไม่ตรงเนี่ยผิดหมดแต่คำถามก็คือเยาวชนแล้วผู้ปกครองเนี่ยทำไมไม่ดูทำไมถึงปล่อยให้เด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายถูกไหมครับ มันก็เป็นความผิดอยู่ดีแล้วมันมาตามมาด้วยความรับผิดชอบอีกนะ
0: นะไม่รู้ว่าเขาจะนำเอาปืนไปใช้อะไร
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้าเผื่อว่าแค่เอาไปยิงนกไปซ้อมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ถามว่าปืนเนี่ยเอาง่ายๆนะครับปืนลั่นนอกสนามเนี่ยอันตรายทุกมีโอกาสเดือดร้อนหมดเพราะคำถามก็คือลูกกระสุนปืนเนี่ยตัวหัวเนี่ยวิ่งได้เป็นกิโลอ่ะแล้วคำถามก็คือมันเคยตกโดนศีรษะคนไหม
0: ใช่ใช่
1: ทะลุหลังคาบ้านเนี่ยเขานอนอยู่ในบ้านหลังคาลูกกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้านแล้วทะลุเข้าไปโดนเขาเนี่ย
0: เลย
1: ถึงขั้นเสียชีวิต
0: ก็มี
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอาวุธปืนเนี่ยถ้าอยากจะยิงอยากจะนู่นนี่นั่นนะอยู่ในสนามดีสุดไปซ้อมกันในสนามไปซ้อมในสถานที่ที่จัดไว
0: ้เก็บไว้ให้ดีๆให้ลูกหลานเอาไปด้วยนะไม่อยากให้เกิดกรณี
1: แบบนี้อีกอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้นะครับวันนี้เราใช้เวลาแบบ เบ็ดเสร็จจริงๆคุ้มค่ามากขอบคุณครับขอบคุณวิสิพรด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการมาจนถึงแล้ววันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงพยาบาลระนองโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดระนองว่าตอนนี้โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือที่เรียกว่าMissing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อให้ระบบขนส่งลงสู่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดระนองจะมีการพัฒนาท่าเรือให้มีความสำคัญและมีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนองและกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือรวมถึงเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางระนองส่งออกไปยังประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทางนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางผ่านแผนรองรับ4ด้านพร้อมพัฒนาระบบเช็คลิสต์เป็นมาตรฐานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
9: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัด มาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียน
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้กำลังใจเด็กครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายสำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนได้ประสานโยธาธิการจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนระหว่างนี้จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กการเรียนการสอนหรือให้เด็กเรียนที่บ้านเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวโดยเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ายเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าเอกพงศ์นพสกุลมานั่งทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้รายงานตัวเหมือนเดิมนะครับทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว5โมงเย็นครับจนถึงเคารพธงชาติเรากลับมาพบกันกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมกับสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เย็นๆสบายๆอากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหน้าฝนฝนก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาบางที่ก็อาจจะตกมากบางที่ก็อาจจะตกน้อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับก็แล้วกันนะครับวันนี้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลนะครับก็ยังคงมีมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องมาเล่าเหมือนเดิมครับมีมาฝาก2ตอนด้วยกันครับตอนแรกชื่อตอนว่าเข้าพรรษาแหมช่างเข้ากับช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเลยนะครับเพิ่งผ่านวันเข้าพรรษามาไม่กี่วันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเข้าพรรษา3เดือนนะครับท่านทอเลียงพิบูลเขียนเรื่องเข้าพรรษาเอาไว้คือเป็นการสนทนาพูดคุยกันระหว่างเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อาจจะเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาคุยกันว่าเนี่ยเข้าพรรษาต้องทำอะไรบ้างงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะต้องทำอะไรอีกการงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วง3เดือนแล้วบางคนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษามาดื่มอย่างเงี้ยหรือพอออกพรรษาแล้วโอ้โหดื่มแบบหัวราน้ำอะไรแบบเนี้ยซึ่งวันนี้จะได้ฟังกันนะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้นะครับอีกตอนนึงชื่อตอนว่ากุศลสะท้อนครับใครบอกว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยแต่ทำชั่วทำไมถึงได้ดีก็ลองฟังเรื่องนี้ดูแล้วกันนะครับคือแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่วิจารณญาณของใครแต่ละคนแต่เรื่องนี้น่าจะประสบกับท่านทอเลียงพิบูลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฟังกุศลสะท้อนไปฟังตอนแรกกันก่อนชื่อตอนว่าเข้าพรรษาตอนนี้น่าฟังมากคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอครับเชิญครับ

วันเข้าพรรษาปีนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะพยายามใช้เวลา3 เดือนให้ได้ประโยชน์จะไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำสิ่งใดให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเพราะข้าพเจ้าเคยได้ปรับปรุงทางจิตใจในเทศกาลเข้าพรรษามาแล้วคราวนี้ตั้งใจว่าจะใช้เวลา3 เดือนในฤดูเข้าพรรษาพิจารณาดูตนเองว่ายังมีสิ่งใดบกพร่องอยู่ก็จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นใช้เวลาพิจารณาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาในสิ่งที่ดีงามเพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมในชีวิตคารวาสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปให้สมกับมิเสียแรงที่ได้เกิดมาในร่มโพร่มไทรของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็คงมีโอกาสใช้เวลา3 เดือนปลดเปลื้องกิเลสที่หนาแน่นให้ค่อยเบาบางลงบ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

ก่อนเข้าพรรษาข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่สนใจและติดตามหนังสือของข้าพเจ้าตลอดมาท่านผู้นั้นถามข้าพเจ้าว่าเข้าพรรษาปีนี้จะปฏิบัติอะไรที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะการงดดื่มเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษาปีก่อนๆ นั้นได้ผลดีแก่ตัวผมมากเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ได้ผลทันตาเห็นคือไม่ต้องเสียเงินซื้อเหล้าดื่มอย่างน้อยก็3 เดือนไม่ต้องเมาเปะปะอย่างหัวราน้ำบางเวลาก็เปียกฝนกลับบ้านเวลาดึกๆสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะกินข้าวเย็นตรงเวลามีเวลานอนพักผ่อนได้เพียงพอมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูกเมียมากขึ้นและเดี๋ยวนี้เรื่องเหล้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วผมเลิกเด็ดขาดไม่ว่าเข้าพรรษาหรือออกพรรษาตลอดไปฉะนั้นผมจึงอยากถามว่าเข้าพรรษาปีนี้คุณจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แนะนำบ้างถ้าจะบอกว่าตลอด3 เดือนให้ถือศีล5ทำบุญทำทานใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ต้องพูดเพราะผมปฏิบัติอยู่แล้วอยากจะทราบว่าคุณมีอะไรเป็นพิเศษเท่านั้น

ระยะเข้าพรรษา3เดือนคุณได้ใช้เวลาศึกษาพิจารณาดูคุณและโทษของสุรานั้นว่ามีอะไรดีมีอะไรชั่วแต่แล้วยังไม่ทันออกพรรษาคุณก็คิดได้ว่าโทษของน้ำเมามากมายเพียงไรและตัดสินใจเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดมีคนอีกจำนวนมากที่ถึงเวลาเข้าพรรษาก็หยุดดื่มเพื่อถวายพระ3เดือนเวลาไม่ดื่มไม่เมาก็ไม่ได้ใช้เวลาอันมีค่าพิจารณาดูคุณและโทษของน้ำเมากลับคิดเร่งเวลาว่าเมื่อไหร่จะออกพรรษาสักทีนะดูมันนานจริงๆบางท่านยังไม่ทัน3เดือนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษาออกมาดื่มอย่างหัวราน้ำบางท่านก็อดทนจนถึงวันออกพรรษาได้พอวันออกพรรษาก็เริ่มดื่มเพื่อให้สมกับความอยากที่อดมาถึง3เดือนเลยดื่มฉลองเป็นการใหญ่ถึงกับเพื่อนต้องช่วยกันหามกลับบ้านส่วนคุณนั้นผมขอชมว่าได้ชนะใจตนเองที่เลิกได้เด็ดขาดซึ่งนับว่าหาได้ยากควรจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเมื่อข้าพเจ้าพูดจบท่านผู้นั้นก็หัวเราะอย่างภูมิใจแล้วพูดว่าแต่ผมก็ต้องขอขอบใจหนังสือชุดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่ออ่านแล้วทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างที่ควรปฏิบัติจึงได้เกิดผลนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งสำหรับเข้าพรรษาปีนี้คุณมีอะไรที่เป็นประโยชน์ทางจิตใจและเป็นความสุขทางครอบครัวแนะนำบ้างคุณยังไม่ได้บอกผมเลยข้าพเจ้าจึงพูดว่าขอโทษผมเองก็ไม่มีอะไรแนะนำหรอกครับสำหรับตัวผมเองตั้งใจคิดไว้ว่าในระยะเข้าพรรษา3เดือนนี้จะฝึกจิตเมื่อมีโทสะจากการยั่วเย้าใดๆก็ดีผมก็ตั้งมั่นในใจว่าจะไม่โกรธเราต้องตั้งสติระงับใจไว้ไม่ยอมลืมตัวเรานึกไว้เสมอว่าไม่โกรธไม่ว่ากรณีใดๆก็ดีเราจะไม่โกรธตลอดเข้าพรรษา3เดือนเราขอทดสอบจิตใจในระยะเข้าพรรษาก่อนเพราะความโกรธซึ่งเกิดจากโทจริตนั้นไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยมีแต่ให้โทษฝ่ายเดียวเพราะเวลาโกรธคนเราก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเองอำนาจของความโกรธนั้นทำลายได้ทุกอย่างเหมือนคนบ้าขาดสติแม้แต่ผู้มีพระคุณเพื่อนฝูงที่รักใคร่เจ้านายหรือผู้ที่เคารพนับถือก็อาจฆ่าได้เมื่อรู้สึกตัวได้สติหายโกรธทุกอย่างก็สายไปความโกรธนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งฆาตกรรมติดตามด้วยการเป็นศัตรูความอาฆาตและการคิดประทุษร้ายแม้แต่สามีภรรยาเมื่อโกรธขึ้นมาก็อาจถึงแตกหักหย่าร้างแยกทางกันเดินได้ความโกรธเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็เหี้ยมโหดตกเป็นทาสของความโกรธไม่รู้สึกผิดชอบความโกรธได้ทำลายอนาคตของบุคคลที่จะรุ่งเรืองต่อไปภายหน้าให้อับเฉาสูญสิ้นความหวังทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวอย่างมากมายทุกยุคทุกสมัยแล้วและมีไม่น้อยที่ต้องสูญเสียอิสรภาพต้องเข้าไปรับโทษอยู่ในเรือนจำเนื่องจากเป็นทาสของความโกรธเป็นต้นเหตุเมื่อพูดถึงต้นเหตุของความโกรธก็มีมากมายนับไม่หมดท่านผู้นั้นฟังแล้วก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเรื่องโกรธมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุกคนเมื่อรู้โทษของความโกรธแล้วก็รู้สึกเกลียดขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นความโกรธไปได้เพียงแต่ระงับความโกรธได้เพียง3เดือนในระยะเข้าพรรษาก็นับว่าเป็นบุญกุศลแล้วท่านผู้นั้นพูดแล้วก็แสดงความหนักใจข้าพเจ้าพูดขึ้นว่าถ้าเราเพียงแต่นึกมันก็รู้สึกว่ายากลำบากแต่ถ้าเราปฏิบัติ
โดยไม่มีใจท้อถอย

มีความอดทนก็มีช่องทางง่ายเข้าแต่ต้องใช้ความอดทนเสียสละให้อภัยจิตใจหนักแน่นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราผ่านไปได้ก็คงไม่มีอะไรยากแน่นี่เป็นเพียงข้อเดียวในจำนวนหลายข้อโลภะโทสะโมหะซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญตัดกิเลสเหล่านี้ได้สิ้นแต่เราเอาแต่เพียงเริ่มระงับโทสะเพียงข้อเดียวก่อนเท่านั้นถ้าไม่สามารถชนะใจแล้วเราจะทำอะไรที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่จุดอื่นๆได้อย่างไรท่านผู้นั้นนิ่งนึกสักครู่หนึ่งจึงพูดว่าดีแน่ผมเห็นด้วยผมเชื่อแน่ว่าถ้าเรามีความอดทนเสียสละให้อภัยไม่ท้อถอยคงประสบความสำเร็จบ้างไม่มากก็น้อยต้องลองดูถ้าชนะความโกรธได้ก็ตัดความทุกข์ยากออกไปได้มากทีเดียวเท่ากับยกภูเขาทุกออกจากอกโดยเฉพาะตัวผมเองรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์มากเพราะรู้สึกตัวเหมือนกันว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เวลาเช้าๆต้องมีเรื่องทำให้อารมณ์เสียดุกันทุกวันคนนั้นทำอย่างนั้นไม่ถูกใจคนนี้ขี้เกียจตื่นนอนสายงานไม่ชอบทำคนโน้นไปไหนชอบถลายต้องดุบ่นกันไปไม่หยุดปากบางครั้งรู้สึกตัวว่าอารมณ์ฉุนเฉียวขี้บ่นมากไปจนลืมตัวบางครั้งก็บ่นโดยที่ไม่มีเหตุผลรู้สึกว่าจะติดจนเป็นนิสัยตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ดีเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นเวรเพราะเมื่อก่อนเคยว่าคนแก่ขี้บ่นบัดนี้ได้แก่ตัวเองแล้วเด็กๆที่ถูกบ่นก็คงจะรำคาญเหมือนสมัยผมเป็นเด็กถูกคุณย่าคุณยายบ่นเราก็รำคาญเต็มทีแต่เราก็ต้องอดทนเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เราจึงไม่กล้าพูดต่อหน้ารับหลังท่านเราก็ระบายกันตามพี่ๆน้องๆและช่วยกันหาชื่อให้ใหม่ว่าคุณยายปากประร้าคุณย่าปากมากตามภาษาเด็กที่ยังไม่รู้ผิดชอบบัดนี้มาได้กับตัวเองแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อคุณมาแนะขึ้นก็ทำให้คิดได้เข้าพรรษาปีนี้ผมจะยึดหลักไว้ในใจว่าจะไม่โกรธจะไม่เป็นคนขี้บ่นถ้าเด็กๆผิดถูกก็จะชี้แจงเหตุผลเพราะรู้เหมือนกันว่าการบ่นไม่เคยทำให้คนถูกบ่นดีขึ้นเลยเพราะการบ่นไม่ใช่การสั่งสอนเป็นการระบายอารมณ์การชี้แจงเหตุผลสั่งสอนเท่านั้นจึงจะทำให้เด็กเข้าใจและดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมอารมณ์เสียก็คือการขับรถบนท้องถนนในเวลานี้คุณก็คงเห็นแล้วมีถนนหลายสายที่รถติดแทบทุกวันแต่การติดเพราะรถมากก็เป็นธรรมดาถ้าเรารักษาระเบียบตามกฎข้อบังคับด้วยกันทุกคนโดยรักษาเส้นทางการเดินซ้ายของตัวไว้ไม่ให้ล้ำไปกินขวาการที่รถติดเป็นระเบียบไม่นานก็คงระบายไปได้สะดวกที่อารมณ์เสียก็เพราะเราเป็นคนรักษาระเบียบแต่ยังมีคนที่เห็นแก่ตัวไม่น้อยที่ชอบแย่งแซงขึ้นหน้าบางครั้งก็ตัดหน้าเพื่อแซงขึ้นระยะใกล้ๆเป็นเรื่องที่กวนประสาทที่สุดถ้าเขาต้องการแซงแล้วจะผิดถูกอย่างไรไม่เข้าใจขอให้ได้แซงขึ้นหน้าไปให้ถึงก่อนคนอื่นใครจะว่าอย่างไรใครจะมาก่อนมาหลังรถติดจอดคอยนานเท่าใดไม่สำคัญเขาต้องแซงไปก่อนให้ได้ทั้งที่ถนนสายนั้นไม่ใช่ให้รถเดินทางเดียวผมเองบางครั้งก็รับว่าผมก็เคยโกรธเพราะที่ใดไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ทั่วถึงผู้ที่เห็นแก่ตัวก็วิ่งแซงผิดทางไปที่สุดก็ไปติดอยู่ข้างหน้าจอดผิดทางล้ำขวาจนเต็มถนนเพราะทางซีกซ้ายรถที่เป็นระเบียบเขาจอดอยู่แล้วไม่มีทางจะแซงเข้าไปเมื่อรถมาออหน้ากันทั้งสองทางซึ่งต่างก็มีคนเห็นแก่ตัวเดินผิดทางรถจะมาทางขวาก็มาไม่ได้รถที่จะไปทางซ้ายก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะเดินการติด
พราะพวกเห็นแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่น่าเวียนหัวติดเพราะผิดทางนี้ต้องเสียเวลามากมายกว่าติดธรรมดามีระเบียบต้องรอจนกว่าเจ้าพนักงานจราจรมาจัดการจึงจะผ่านไปได้หากต่างคนรักษาระเบียบตามทางของตนไม่แย่งแซงขึ้นหน้าเมื่อรถติดใครมาก่อนไปก่อนใครมาทีหลังต่อท้ายไม่มีใครแย่งขึ้นหน้ามีมารยาทเคารพกฎในการขับรถในท้องถนนหลวงโรคปวดหัวโรคประสาทโรคอารมณ์เสียที่เกิดขึ้นจากท้องถนนหลวงทั้งผู้ขับขี่และเจ้าพนักงานก็จะเบาบางลงการแนะว่าไม่โกรธในระยะ3เดือนคงจะได้ผลดีตลอดเข้าพรรษาจะทำใจให้สงบผมจะถือหลักนี้ให้มั่นคงความโกรธคงจะเบาบางลงบ้างแม้จะไม่หมดเลยทีเดียวดีกว่าไม่ได้ทำอะไรปล่อยเวลาเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญให้ผ่านพ้นไปความชราก็เพิ่มจำนวนขึ้นอีกพรรษาหนึ่งข้าพเจ้าคิดในใจว่าท่านผู้นี้ยังรู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอารมณ์โกรธซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นของไม่ดีจึงอยากจะปรับปรุงแก้ไขจิตใจใหม่โดยใช้เวลาเข้าพรรษา3เดือนซึ่งท่านผู้นี้ก็เคยชนะใจในการไม่ดื่มน้ำเมามาแล้วและอยากจะภาวนาขอให้ท่านชนะโทสะโดยไม่โกรธภายในระยะเข้าพรรษา3เดือนนี้ดังที่ชนะสิ่งอื่นมาแล้วและคิดว่าหลายๆท่านคงจะมีความนึกคิดเช่นเดียวกันว่าการชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่พ้นความสามารถของกำลังใจที่จะเอาชนะได้พระอรหันต์ท่านได้ชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเหนือความเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ชนะเราไม่สามารถจะชนะทุกอย่างแต่ขอชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะไม่ชนะอย่างเด็ดขาดก็คงจะเบาบางไม่เป็นคนโกรธง่ายลงบ้าง

นั่นคือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลชื่อตอนว่าเข้าพรรษานะครับ3เดือนครับตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11 3เดือนสำหรับการเข้าพรรษาซึ่งในสมัยพุทธกาลก็ถ้าเป็นช่วง3เดือนนี้แน่นอนฝนตกเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอะไรเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีฝนตกก็มองไม่เห็นฝนแฉะไปหมดเลยใช่ไหมฮะตกมาเงี้ยก็พระสงฆ์ก็จาริกไปในที่ต่างๆอาจจะไปเหยียบกล้าข้าวของชาวบ้านได้พอไปเหยียบแล้วชาวบ้านก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เลยมีพระบัญญัตินี่แหละนะครับคุณผู้ฟังให้มีเข้าพรรษาแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นช่วงเข้าพรรษา3เดือนขึ้นมานะครับกฎแห่งกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวในช่วงของวันเข้าพรรษานะครับทำอะไรบ้างบางคนก็เลิกเล่างดเล่าเข้าพรรษาไปสุดท้ายก็เลิกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับมาถึงอีกตอนนึงครับชื่อตอนว่ากุศลสะท้อนเรื่องนี้เท่าที่ผมไปอ่านมาด้วยเนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยก็เคยอ่านเนาะหนังสือของท่านทอเลียงเนี่ยกฎแห่งกรรมนะฮะตอนนี้เป็นเหมือนประมาณว่าลูกของท่านทอเนี่ยตกน้ำแล้วไม่เป็นอะไรก็มีคนช่วยขึ้นมาได้ท่านทอเรียนก็หวนกลับไปในหนหลังตอนยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยท่านเคยช่วยเด็กไว้ก็เลยทำให้ลูกของท่านไม่ได้มีความคือมีอันเป็นไปอ่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยท่านก็เชื่อของท่านอย่างนั้นแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ลองไปติดตามกุศลสะท้อนนะครับกฎแห่งกรรมตอนนี้คุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอครับ

เมื่อปีพุทธศักราช 2500 เวลาบ่ายวันหนึ่งจำไม่ผิดว่าเป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าพักอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนและเด็กๆก็ไม่ไปโรงเรียนถัดบ้านข้าพเจ้าไปเป็นปลายซอยซึ่งมีโรงเพาะถั่วงอกมีเสียงโจษจันกันว่าเด็กตกน้ำที่ข้างโรงเพาะถั่วงอกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็วิ่งไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กในบ้านของข้าพเจ้าก็วิ่งไปดูด้วยเหมือนกันแล้วกลับมาบอกว่ามีเด็กหญิงตกน้ำและพอรู้ว่าตกก็งมขึ้นมาได้เพราะบ่อขุดไว้เพื่อใช้น้ำรดถั่วพอตกลงไปก็มีคนเห็นรีบลงไปอุ้มขึ้นมาได้ทันทีพวกญาติช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ยังไม่ฟื้นข้าพเจ้าขอให้ภรรยารีบไปดูเพื่อช่วยเหลืออย่างไรได้ก็ให้รีบช่วยเหลือสักครู่ภรรยาของข้าพเจ้ากลับมาบอกว่าทำอย่างไรก็ไม่ฟื้นข้าพเจ้าให้ความเห็นว่าควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนภรรยาข้าพเจ้าไปบอกกับญาติของเด็กและทางญาติของเด็กก็เห็นดีด้วยข้าพเจ้าจึงให้เอารถออกไปรับเด็กพร้อมทั้งญาติของเด็กและทางญาติของเด็กรีบนำส่งโรงพยาบาลเด็กทันทีแต่แล้วก็ได้รับข่าวสลดใจในแพทย์ทางโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือเด็กนั้นไว้ได้เด็กหมดลมก่อนถึงโรงพยาบาลเพราะมัวแต่แก้ไขกันเองจึงสายไปที่จะช่วยชีวิตเด็กไว้เรื่องสลดใจเช่นนี้ทำให้อดหวนระลึกถึงบุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้เรื่องมีว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นภายหลังเมื่อมีระเบิดลงหนักในพระนครครอบครัวที่มีบุตรมากก็อดเป็นห่วงเด็กๆไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องย้ายไปให้ห่างจากจุดยุทธศาสตร์และที่ชุมชนข้าพเจ้านั้นมีเพื่อนที่รักใคร่และใจอารีเสนอให้ที่พักอาศัยที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากชุมนุมชนอยู่อำเภอชั้นนอกข้าพเจ้าก็ยินดีและขอบใจเพื่อนผู้นี้ตกลงใจย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนผู้นั้นทันทีข้าพเจ้าได้รับความสุขสบายเหมือนบ้านของตนเองแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีเด็กมากทั้งภรรยาของข้าพเจ้าก็เป็นคนขี้เกรงใจคนทั้งที่เพื่อนภรรยาและลูกๆของเพื่อนต่างก็แสดงความยินดีอย่างบริสุทธิ์ใจที่เราได้ไปอยู่ร่วมด้วยทั้งครอบครัวแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้คงจะไม่ยุติลงง่ายๆจึงอยากจะหาที่ดินปลูกบ้านของตนเองสักแปลงจึงขอร้องให้เพื่อนผู้นั้นช่วยจัดการให้ด้วยเพื่อนและครอบครัวก็หน่วงเหนี่ยวไม่อยากให้ย้ายจากไปเลยข้าพเจ้าได้อ้างเหตุผลต่างๆเพื่อนผู้นั้นจึงยอมหาที่ให้หนึ่งแปลง

ในเวลานั้นการซื้อที่ดินไม่สู้ยากนักข้าพเจ้าได้ที่และส่วนมากยังเป็นทุ่งนาทั้งราคาก็ไม่สู้แพงที่ตามความปรารถนาอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อนผู้นั้นนักเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ถมดินล้อมรั้วการถมดินนั้นย่อมต้องถมให้เสมอกับถนนหรือสูงกว่าถนนก่อนจะปลูกบ้านเป็นธรรมดาของที่นาดินที่จะขุดถมก็เอาในเนื้อที่นาการถมย่อมต้องใช้ดินมากเพราะฉะนั้นในที่ดินของข้าพเจ้านั้นต้องขุดบ่อใหญ่กว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ15เมตรและลึกราวๆ3เมตรพอการถมดินเสร็จเรียบร้อยบ้านก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งน้ำและไฟเรียบร้อยข้าพเจ้าและครอบครัวก็ย้ายจากบ้านเพื่อนผู้นั้นมาอยู่บ้านของเราทันทีเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นข้าพเจ้าจำได้อย่างแม่นยำคือวันอาทิตย์เวลาประมาณ15นาฬิกาเศษเป็นเวลาคนครัวจะทำกับข้าวการที่จะไปทางครัวนั้นต้องเดินผ่านท่าน้ำทางหลังริมบ่อก่อนที่จะถึงครัวแม่ครัวได้เดินผ่านท่าน้ำทันใดนั้นได้เหลือไปกลางบ่อก็เห็นอะไรขาวๆตกลงอยู่กลางบ่อและปริ่มๆน้ำจึงเข้าใจว่าผ้าที่ตากไว้บนราวนั้นตกลงไปแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าผ้าบนราวทุกผืนนั้นก็มีไม้หนีบยากที่จะตกลงไปในบ่อได้ทำให้สงสัยรีบหาไม้มาเขี่ยผ้าที่เห็นอยู่กลางบ่อโดยยืนอยู่บนสะพานท่าน้ำทันใดที่ปลายไม้ถูกผ้าน้ำกระเพื่อมแม่ครัวก็ตกใจร้องเสียงหลงเพราะปรากฏว่าไม่ใช่ผ้าธรรมดาเป็นเสื้อเด็กและเด็กคนซึ่งอยู่ในเสื้อนั้นคว่ำหน้าเมื่อถูกเขี่ยก็มองเห็นผมและศีรษะของเด็กจึงร้องโวยวายด้วยความตกใจภรรยาของข้าพเจ้าพอได้ยินว่าเด็กตกน้ำก็นึกถึงลูกๆตกใจจนออกประตูไม่ถูกเมื่อออกมาได้ก็ร้องโวยวายเหมือนไฟไหม้ทำให้เพื่อนบ้านตกใจวิ่งมาในบ้านบางคนก็โดดลงไปอุ้มเด็กซึ่งกำลังลอยอยู่ขึ้นมาทำการปฐมพยาบาลเอาเด็กขึ้นใส่บ่าวิ่งรอบๆสนามเพื่อให้น้ำออกจากท้องทางปากมีทั้งน้ำและข้าวออกมาเป็นเม็ดๆแสดงว่าท้องยังไม่ทันย่อยเหมือนว่าเคี้ยวๆแล้วก็คายออกมาบังเอิญเพื่อนผู้หนึ่งมีญาติเป็นนางพยาบาลได้มาผายปอดและช่วยเหลือพยาบาลเท่าที่จะนึกได้เวลานั้นเพื่อนและเพื่อนบ้านได้มาอยู่เต็มบ้านเพราะทุกคนต่างเป็นห่วงและช่วยเหลืออย่างจริงใจในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่อยู่บ้านมีเพื่อนผู้หนึ่งได้นำรถออกตามหาข้าพเจ้าในพระนครจนพบตัวเมื่อทราบเรื่องก็ไม่ได้รอช้ารับหมอไปที่บ้านทันที

่กลับถึงบ้านก็ได้ทราบว่าบุตรข้าพเจ้ารู้สึกตัวแต่ยังไม่ยอมลืมตาคำแรกที่พูดออกมาก็คือพ่อเวลานั้นข้าพเจ้ายังกลับไม่ถึงบ้านเพื่อนผู้ได้เคยให้ข้าพเจ้าอาศัยบ้านนั้นได้เข้าไปอุ้มและปลอบใจบุตรข้าพเจ้าและแสดงเป็นพ่อแทนตัวข้าพเจ้าสามารถปลอบเด็กให้หายกระวนกระวายไปได้หลายครั้งเมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านก็เห็นเพื่อนที่รักใคร่นับถือมาอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเต็มบ้านต่างมีสีหน้าเศร้าๆตามกันทุกคนแสดงความเป็นห่วงเด็กเหมือนลูกหลานของเขาข้าพเจ้าเองก็มีความปลาบปลื้มอดที่จะนึกขอบพระคุณเสียมิได้ข้าพเจ้ามีความดีใจที่สุดที่เห็นลูกฟื้นขึ้นมาได้เนื่องแพทย์ฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็มให้พักผ่อนพอสมควรก็หายเป็นปกติในไม่ช้าเพื่อนฝูงซึ่งอยู่ในที่นั้นก็แสดงความดีใจที่เด็กนั้นปลอดภัยทุกคนยิ้มแย้มขึ้นมาได้ต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยเป็นปกติทุกประการเด็กที่ตกน้ำบุตรข้าพเจ้าผู้นี้เป็นบุตรคนที่สี่ของข้าพเจ้ากับภรรยาซึ่งมีอายุเพียง 4-5 ขวบทราบความละเอียดภายหลังว่าแกรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็ไปล้างมือที่ท่าน้ำพอลงกระไดจะล้างมือหัวก็ขมำลงไปในบ่อต่อจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเมื่อข้าเจ้ามาคำนวณดูระยะที่กินอาหารเที่ยงเสร็จคงประมาณ 12:30 นาทีไม่เกิน 13:00 นแล้วเมื่อพบเวลาลอยขึ้นมานั้นบ่าย3โมงกว่าเมื่อคิดเวลาที่ตกลงไปในบ่อกับเวลาที่พบนั้นไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่แล้วก็ไม่ตายภรรยาข้าพเจ้ากลัวจะถูกดุว่าไม่ดูแลลูกทำให้ลูกตกน้ำแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปริปากพูดเรื่องนี้เลยเพราะสิ่งที่ได้เป็นไปนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าสูงอยู่แล้วและบ่อน้ำนั้นอยู่หลังบ้านส่วนมากเด็กๆมักจะอยู่หน้าบ้านและเมื่อรับประทานอาหารเที่ยงแล้วทุกคนก็เข้านอนตามปกติวันธรรมดานั้นข้าพเจ้าจ้างครูมาสอนเพื่อทบทวนหนังสือมีเด็กๆมาเรียนที่บ้านข้าพเจ้าแต่วันนั้นเป็นวันหยุดข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้เหตุที่บุตรข้าพเจ้าตกน้ำแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงเมื่อครั้งข้าพเจ้าอายุราว25ปีข้าพเจ้ากับแม่ของเด็กตกน้ำผู้นี้ได้ยืนสนทนากันอยู่ที่ริมคลองแห่งหนึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวออกมาจากใต้สะพานขณะที่เรายืนคุยกันอยู่นั้นสายตาของข้าพเจ้ามองดูน้ำกำลังไหลออกมาจากใต้สะพานทันใดนั้นเห็นมือเล็กๆชูขึ้นเหนือน้ำแวบเดียวก็จมไหลตามกระแสน้ำไปสัญชาตญาณทำให้นึกถึงเด็กตกน้ำใจเร็วเท่าความคิดข้าพเจ้ารีบกระโจนลงไปในคลองทันทีหมายตากำหนดระยะของกำลังน้ำที่จะพัดพาไปแต่เป็นบุญเหลือเกินข้าพเจ้าว่ายน้ำไม่นานนักก็ควานหาเด็กพบรีบอุ้มว่ายทวนน้ำเข้าหาฝั่งรู้สึกดีใจที่ร่างกายของเด็กยังมีความอุ่นและยังหายใจเมื่อข้าพเจ้าพาเด็กว่ายน้ำเข้าถึงท่าก็มีประชาชนมายืนออกกันอยู่เต็มท่าน้ำข้าพเจ้าได้ส่งเด็กให้พลเมืองดีผู้หนึ่งแล้วขอร้องให้นำไปส่งตำรวจเพื่อจัดการสืบหาพ่อแม่ของเด็กต่อไปส่วนข้าพเจ้าเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็รีบกลับบ้านเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพราะเปียกปอนหมดส่วนเด็กนั้นจะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเป็นลูกใครข้าพเจ้าไม่ได้ติดตามและข้าพเจ้าไม่ทราบตลอดจนทุกวันนี้

ข้าพเจ้าคิดว่าอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าช่วยชีวิตเด็กผู้นั้นไว้ผลได้สนองให้บุตรของข้าพเจ้าตกน้ำจึงไม่เป็นอันตรายจะผิดหรือถูกอย่างไรข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยส่วนเพื่อนฝูงที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าอดที่จะนึกขอบคุณอย่างยิ่งไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อนที่ได้กรุณาให้ที่พักอาศัยในยามสงครามแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลยและคิดว่าจะเป็นอนุสรณ์แก่ตระกูลของข้าพเจ้ารุ่นหลังจะได้ทราบว่าท่านผู้นั้นคือคุณตุวัชราธร

คุณผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับและจบไปด้วยกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนที่มีชื่อว่ากุศลสะท้อนนะครับบอกแล้วประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เคยเจอมาใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่นะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่นำมาเขียนและเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนอะไรจะเป็นตอนที่จะนำมาเสนอก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่วันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณพรศิริคำหวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะก็ต้องมาติดตามเรื่องเหตุการณ์สะเทือนใจของคนไทยนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่มีการไปกราดยิงนะที่โรงเรียนเทพศิรินนท์นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้คือรวมแล้วก็คือ9คน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะเป็นอาจารย์สัก5
4: ค่ะ
3: เด็กที่ก่อเหตุ1แล้วก็นักเรียน1แล้วก็รวมปู่ย่าด้วยเป็น9นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยังคงมีผู้บาดเจ็บอยู่อีกแหละแต่ว่าเราก็ขอให้หยุดอยู่แค่นี้แหละนะคะวันนี้ดูในส่วนของไทม์ไลน์คือจริงๆอ่ะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเห็นบอกว่าเขาก็พยายามติดตามเรื่องนี้อยู่นะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะก็ออกมาความคืบออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะคือทางรองโฆษกบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาได้มีการรายงานว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย36รายก็แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายนะคะแล้วก็เสียชีวิต9รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะก็ขอให้หยุดอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ส่วนผู้บาดเจ็บ27รายเนี่ยนะคะตอนนี้มีรายงานว่ากลับบ้านแล้ว13รายแล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก14รายก็จะเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤต5รายนะคะระดับปานกลาง5รายแล้วก็ระดับเล็กน้อยอีก4รายในจำนวนนี้เนี่ยคือผ่านการผ่าตัดแล้ว8รายนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากว่าทุกรายนั้นได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วนะคะส่วนผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัว14รายเนี่ยตอนนี้ก็กระจายอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด8แห่งก็อย่างเช่นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายแล้วก็โรงพยาบาลสิริราชอีก2รายแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีก1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนล2รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์1รายโรงพยาบาลธนบุรี2 1รายแล้วก็โรงพยาบาลบางกลวยอีก1รายน
4: ะ
3: โดยวันนี้เห็นบอกว่ามีแผนที่จะให้ผู้ป่วยนั้นกลับบ้านเพิ่มเติมอีก2รายนะเนื่องจากว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ทางคุณหมอก็ได้มีการประเมินแล้วว่าสามารถที่จะดูแลต่อที่บ้านได้นะคะเพราะนั้นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีด้วยโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยรวมถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็จะมีการติดตามอาการแล้วก็ประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะก็ได้รับการยืนยันค่ะว่าผู้บาดเจ็บทุกรายนั้นจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่นะคะคือจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยหรือว่าเรื่องสิทธิ์การรักษาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะส่วนการรักษาทางด้านร่างกายนั้นกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอนนี้เขาจัดทีมแพทย์ไปช่วยเรียกว่าไปดูเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจ
4: ทีม MCAT
3: ใช่ MCAT
4: ของกระทรวงสาธารณสุขนี่
3: ต้องลงพื้นที่
4: ใช่
3: ไปดูแลนักเรียนครูอะไรพวกนี้นะคะ
4: ก็เห็นมีวางมาตรการ ระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวด้วยเพราะว่านอกจากสุขภาพร่างกายภายนอกเนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะคะสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการดูแลต่อเนื่องทั้งนักเรียนผู้บาดเจ็บครอบครัวผู้สูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยคือโอ้โหต้องกระจายกันทำงานอย่างแบบปูไปเลยนะคะทั้งโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกล่ะค่ะว่าภาพจำที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงจะเป็นภาพที่ติดตานักเรียนหลายคนคือมันจนแบบว่าก็ได้ทราบข่าวว่ามีการที่จะหยุดเรียนกัน
3: สัปดาห์หน้าใช่คือหยุดทั้งสัปดาห์เลยคือต้องแบบด้วยการ
4: ฟื้นฟูก่อน
3: รักษาจิตใจด้วย
4: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็เคลียร์ในที่เกิดเหตุ
4: ใช่ทั้งรักษาจิตใจหรือต้องไปร่วมงานชาปนกิจศพทั้งครูทั้งเพื่อนนักเรียนหรือว่าไปเยี่ยมเยียนผู้ที่บาดเจ็บอีกเนี่ยโอ้โหเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องคือต่างฝ่ายก็ต้องต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็คงจะมีการถอดบทเรียนกันอีกหลายบทเรียนเลยทีเดียวนะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมาร่วมกันอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละค่ะว่าสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยก็ยังหาจุดต้นต่อไม่ได
3: ้
4: อย่างที่บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะถูกบูลลี่หรือเปล่ามีการขังในห้องเรียนก่อนที่จะมาก่อเหตุเป็นการมีการเรียกว่าปลุกปีศาจในตัวเด็กขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะแล้วก็หลายๆรายงานข่าวก็ค่อนข้างที่จะยืนยันว่ามีการไปสัมภาษณ์สอบถามเพื่อนนักเรียนของเด็กนักเรียนผู้ก่อเหตุนี่แหละบอกว่ามันแทบจะไม่มีนะเรื่องของการบูลลี่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในโรงเรียนนะคะก็เป็นแทบจะเป็นเสียงเดียวกันแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นต้นตอสาเหตุจากอะไรเรื่องของการเครียดจากผลการเรียนหรือการเสพติดทั้งเกมออนไลน์การฟังดูข่าวออนไลน์หรือการที่ชื่นชอบอาวุธปืน อันนี้ก็คงจะต้องไปหาสาเหตุกันนะคะซ
3: ึ่
4: งวันนี้เองก็เห็นทางตำรวจนะคะได้มีการแถลงความคืบหน้าเช่นเดียวกันที่สถานีภูธรปลายบางนะคะก็มีทางพลตำรวจเอกอรรถพลอนุสิทธิ์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะพร้อมกับทีมงานนี่แหละก็ได้มีการร่วมการแถลงข่าวนะคะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งสิ้น17ปากนะคะพร้อมกับส่งหลักฐานในที่เกิดเหตุก็ทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนซองบรรจุกระสุนนะคะโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้จากบ้านพักของผู้ก่อเหตุไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะซึ่งรวมถึงมีดที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยพกติดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยนอกจากนี้นะคะการสอบสวนครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำเพียงเพื่อพิสูจน์ความผิดแต่ต้องการหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งก็พบว่าจากการที่มันมีหลายปัจจัยผสมผสานกันนะคะทั้งเรื่องปัญหาครอบครัวจากการที่พ่อแม่แยกทางกันและต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่ามาตั้งแต่เด็กปัญหาเรื่องการเรียนนะคะผลกระทบกระทั่งกับเพื่อนรวมถึงการเสพสื่อโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหารุนแรงนอกจากนี้ก็ยังจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเริ่มมีความสนใจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนมานานนะคะ 1-2 ปีเลยทีเดียวนะคะขณะที่การตรวจสอบสอบสวนเพิ่มเติมในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ก่อเหตุยังเคยสั่งซื้อปืนบีบีกันผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็นำมาที่โรงเรียนจนถูกครูยึดไว้นะคะส่วนเรื่องของการจัดหาอาวุธปืนกระบอกใหม่นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ในสมุดหนังสือไม่พบการเขียนข้อความระบายอารมณ์ใดๆและตำรวจแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามประสานงานกับครูผู้สอนภาษาไทยเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมจากการประกอบสำนวนนะคะก็ยังได้เน้นย้ำบทบาทของคนในครอบครัวในการดูแลเด็กและเยาวชนนะคะโดยขอให้ผู้ปกครองและครูเนี่ยสอดส่องพฤติกรรมรับฟังและใส่ใจปัญหาของเด็กให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อความรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนสนิทก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันหากพบความผิดปกติหรือพูดคุยที่น่าสงสัยควรที่จะแจ้งครูทันทีเพื่อยับยั้งปัญหาแต่เนิ่นๆก่อนจะพัฒนาไปสู่พฤติกรรมที่เป็นอันตรายอันนี้ก็ไม่ใช่ เด็กวัยรุ่นคนแรกที่มีการก่อเหตุถ
3: ้
4: าจำกันได้เนี่ยที่สยามที่พารากอนเคยเกิดขึ้นโศกนาฏกรรมแบบนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู
3: ่
4: นะคะ
3: แล้วก็ถือเป็นอะไรที่เยาวชนตอนนี้คือหลายคนก็ห่วงว่าเอ๊ะมันจะแบบคือเป็นห่วงเรื่องของการเรียนแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่อยากให้คิดอะไรกันไปแบบนั้นนะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยมีถึงขนาดคนตั้งข้อสังเกตหรือบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันถึงเวลาที่เราจะส่งนักจิตวิทยาเข้าไปในโรงเรียนแล้วหรือยังคือบางทีเนี่ยการเรียนการสอนแต่ละที่บางทีก็ต้องเข้าใจนะเด็กก็มีความเครียดมีอะไรอาจจะเครียดจากที่บ้านอาจจะเครียดในส่วนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้กรณีอันนี้ก็อาจจะมีข่าวคราวเรื่องของบูลลี่อะไรพวกนี้ด้วย
4: ค่ะก็คงยังไม่ตัดประเด็นต่างๆนี้ออกไปแต่ว่าต้นเหตุสาเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยใครที่มีบุตรหลานหรือว่าใครที่ผู้ปกครองที่มีปืนอยู่ในมือเนี่ยก็ควรที่จะระมัดระวังหรือเก็บเข้าที่เข้าทางอย่าให้เขาเรียกเหมือนยาอันตรายอ่ะเก็บให้พ้นมือเด็ก
3: ใช่
4: ไหมคะเหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียเฉพาะครอบครัวเรา
3: ใช่ค่ะ
4: มันเป็นผลกระทบวงกว้างต่อสังคมด้วย
3: คือมันกระทบเยอะแยะมากมายจริงๆเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจ
4: น
3: ะเราท่านเยอะมากทีเดียวเรื่องแบบนี้เพราะมันเรื่องที่เกี่ยวกับเยาวชนด้วยเนาะ
4: ค่ะ
3: วันนี้ในส่วนของตำรวจเองที่สภ.ปลายบางเนี่ยนะก็เห็นบอกว่าก็พยายามที่จะคลี่ปมตรงนี้ให้ได้แล้วก็ไล่ทำลายเสียระยะเลยตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยิงครูนักเรียนแล้วก็ก่อนที่จะมีการประทะตำรวจแล้วก็ยิงตัวเองเสียชีวิตนะซึ่งตอนนี้ก็พยายามหาแรงจูงใจในการที่จะก่อเหตุอยู่นะนี่แหละ
4: มาดูที่สวนดุสิตโพ
3: ค่ะ
4: นะคะก็ได้ไปทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศในเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยนะคะก็ระหว่างวันที่4ถึง7สิงหาคมผลการสำรวจนะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.4 เห็นว่าอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมไทยวันนี้รุนแรงมากขึ้นนะคะโดยสาเหตุสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษเนี่ยยังไม่เข้มงวดพอนะคะร้อยละ 86.81 นะคะจากข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตตนเองร้อยละ 55.09 ก็เห็นว่าควรลงโทษผู้กระทำผิดอย่างหนักโดยเฉพาะคดีร้ายแรงกระทำซ้ำนะคะรวมถึงร้อยละ 81.55 เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.58 เนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นเลยนะคะก็ยังสะท้อนออกจากผลโพลเนี่ยนอกจากความรุนแรงในเรื่องที่มีการก่อเหตุกันล่าสุดที่เทพศิรินทร์แล้วก็คงจำได้การก่อเหตุที่พัทยาชลบุรีในป๋องเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้ยกระดับความรุนแรงของกฎหมายขึ้นเช่นเดียวกัน
3: อ
4: ันนี้ก็คงเป็นโจทย์ไปถึงรัฐบาล
3: ใช่
4: นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการจับมือกับภาคส่วนต่างๆแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันนะคุณแสงระวีว่ากฎหมายเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยยังคงมีอยู่นะในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยยังคงมีการประหารชีวิตกันอยู
3: ่
4: แต่ลักษณะของผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยความรุนแรงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็คงอาจจะลดหลั่นกันลงมาก็ต้องดูพฤติกรรมด้วย
3: ใช่ค่ะดังนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นคือเป็นบทเรียนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโรงเรียนต่างๆอะไรพวกนี้นะก็อาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเรื่องของการพกพาอาวุธปืนเรื่องของการตรวจตราน
4: ะ
3: ในโรงเรียนอันนี้ก็ต้องเข้มงวดนะเมื่อวานรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเขาก็มีการประชุมกันเรื่องนี้ว่าจะต้องแบบหาทางป้องกันอะไรยังไงคือเราไม่ว่าหรอกนะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าวัวหายแล้วค่อยมันล้อมคอกคือมันให้มันล้อมคอกให้ได
4: ้ล้อมให้มันได้สักทีเพราะวัวหายหลายครั้งแล้ว
3: ใช่เพราะมันเกิดเหตุการณ์หลายครั้งแล้วนั่นเอง
4: ค่ะก็อย่าให้ถึงขั้นต้องมีเครื่องสแกนอาวุธปืนตอนเข้าโรงเรียนหรือว่าอาวุธอะไรต่างๆทั้งมีดทั้งปืนอะไรที่จะมานำมาก่อเหตุความรุนแรงนี้นะคะก็คงจะต้องโอ้โหอาศัยกันหลายฝ่ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยพอเกิดเหตุโอ้โหทุกหน่วยทุกฝ่ายกระตือรือร้นจะถอนบทเรียนกันโน่นนี่พอผ่านไปอีก2สัปดาห์3สัปดาห์1เดือน2เดือนเราก็ลืมเหตุการณ์ไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยวันนี้แน่นอนแหละค่ะดิฉันเชื่อแน่นอนว่าก็คงจะมีการบอกกันแน่นอนว่า ไปไหนเนี่ยให้ดูซ้ายดูขวาฟังหน่อยมีเสียงโป้งป้างอะไรเกิดขึ้น
3: ต้องคอยสังเกตสังกา
4: การป้องกันตัวเองการหลบภัยต่างๆเนี่ยก็คงจะมีให้เห็นในโซเชียลมีเดีย
3: เมื่อวานรู้สึกดูในทีวีช่องไหนเขาจะมีซ้อมเลย
4: ซ้อม
3: เหตุซ้อมกรณีที่แบบเนี่ยมีแบบเดินที่ระเบียงถือปืนอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะแต่ในทางกับการผู้ก่อเหตุก็จะดูเหมือนกันว่าจะมีการหลบหนีกันยังไง
3: เตรียมอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: คือเราต้องคิดแผนซ้อนแผนหลายระดับก็คือการมีไหวพริบการรู้ทันเท่าเ
3: น
4: ี่
3: ยคือในโลกโซเชียลมันอย่างนี้นี่ไงมันก็ดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหมมันคือดีแล้วก็ไม่ดีในขนาดเดียวกันด้วย
4: แต่ยังไงก็ตามก็ไม่อยากให้มีการก่อเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ
3: ้
4: นนะคะไม่ว่าอะไรปัญหามันมีทางออกทุกคนต้องถึงวันนั้นกันทุกคนแต่ว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าไหม
3: นั่นแหละ
4: นะคะ
3: ก็เอาเป็นบทเรียนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวดูข่าวอื่นกันหน่อยดูน้ำท่วมกันหน่อยน
4: ะ
3: วันนี้ในส่วนรัฐบาลเขาก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะ14จังหวัดนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะท่านรองโฆษกพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร
4: ์
3: นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนที่ตกในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ทีเดียวแล้วก็หลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การปัญหาเรื่องของการน้ำท่วมนะคือจริงๆอ่ะมันต้องดูแลทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนั่นแหละแต่อันนี้เนี่ยช่วงฝนตกหนักก็ต้องดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมกันก่อนนะคะ คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นสิ่งสำคัญโดยคุณพลเรือบอกว่านายกได้มอบหมายให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้คือให้คุณพิพัฒน์เตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็รวมถึงต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวด้วยให้ครอบคลุมทุกมิติเลยนะเพื่อจะให้การเตรียมป้องกันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะโดยอันนี้ก็จะต้องดูทั้งในช่วงของพวกฝั่งทะเลอันดามันอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะในเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยนะคะ
4: ค่ะคุณพิพัฒน์นี่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ใช่ไหมคะมีทุกเรื่อง
3: ใช่ก็ต้องดูแลทั้งหมดนะคะ
4: ค่ะแต่ก็เห็นข่าวแจ้งเตือนมาเหมือนกันนะคะว่า28จังหวัดนี้อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงวันที่7ถึง13สิงหาคม
3: คะ
4: นะคะก็7ก็ผ่านมาแล้ววันนี้ก็วันที่9แล้วก็อีก10 11อีก2วันนะคะก็อาจจะมีฝนตกหลายแห่งนะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะก็ต้องดูแลกันพิเศษรวมถึงบริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามันอย่างที่คุณแสงระวีบอกนี่แหละส่วนวันที่12 13สิงหาเนี่ยประเทศไทยมีฝนอาจจะมีฝนลดลงนะคะแต่ยังมีฝนตกในภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านจากประเทศเมียนมาจากลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็จะมีมรสุมเข้ามาประกอบกันอีกนะคะก็คงต้องระมัดระวังส่วนดอลฟินแล้วก็จันหอมเนี่ยก็อาจจะสบายใจไปนิดนึงที่ไม่ได้เข้าไทยนะคะแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปแถบประเทศจีนไต้หวันญี่ปุ่นก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพอากาศเป็นสำคัญด้วย
3: พูดถึงภาคเหนือเนี่ยตอนนี้เชียงใหม่เห็นบอกว่าทางชลประทานที่เชียงใหม่เขาก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงในการที่จะพร่องน้ำรับมือมวลน้ำทางเหนือที่จะทะลักเข้าสู่ตัวเมืองนะครับคือต้องพร่องเอาไปให้มันลดลงหน่อยเพื่อจะได้รับกับมวลน้ำทางเหนือที่จะทะลักเข้ามาเห็นบอกทางชลประทานบอกว่ายืนยันว่าปริมาณน้ำทั้งหมดนั้นจะไม่ล้นตลิ่ง

0: ราร.ฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: กลับมาติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆนะดูข่าวที่ทางรฟม.เขาแนะนำเส้นทางในการที่จะหลีกเลี่ยงกันก่อนเพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์เส้นทางที่จะให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงด้วยนะคะ
6: ค่ะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะตามที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางเขนขออภัยค่ะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชบุรีประตูน้ำและราชปรารภเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวนะคะจึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางคือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์หรือว่าด่านยมราชนี่แหละค่ะลงถนนพระราม9เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีค่ะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางที่2ถนนศรีอยุธยากรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่3เส้นทางถนนราชดำเนินนอกค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทาง ที่มาจากถนนราชดำเนินนอกต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือหน้าพระลานหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระรามที่5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าถนนดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ
5: ค่ะแล้วก็เส้นทางที่4นะคะเป็นเส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะก็รฟม.แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์แล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่5เป็นเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพแนะนำเส้นทางให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปถนนเพลินจิตนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ

0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเองทางรฟมก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางคือเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยนะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาใดๆก็สามารถสอบถามข้อมูลการเบี่ยงจราจรได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0632176532นะคะทางรฟมก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหละ
1: ก็มีการแจ้งเตือนกันทุกสัปดาห์นะคะโดยทางรฟมเองก็ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
0: คือช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยบางทีมันก็จำเป็นนะคือแต่ถ้าเกิดว่ามันอาจจะยิ่งทำให้รถยิ่งติดถ้าเกิดเราหลงเข้าไปในเส้นทางที่กำลังต่อก่อสร้าง
1: ผ่านตลอดติดแน่นอน
0: ติดนะ
1: คะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้าของเรื่องของการสอบท้องถ
0: ิ่
1: น
0: ใช่ก็มีการประกาศชุดใหม่กันไปเรียบร้อยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นการสอบบรรจุของปี68ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็มีการประกาศชุดใหม่กันไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าจะมีน้องอยู่คนหนึ่งซึ่งมีรายงานว่าเขาอยู่ อันดับที่132เลยใช่ไหม
1: รอบก่อนใช่ไหมคะ
0: 132เลยแต่ว่าพอมีการประกาศใหม่เนี่ยปรากฏว่ามาอยู่อันดับ1เลยทีเดียว
1: โอ้โห
0: นะคะ
1: แล้ว1ถึง 1ถึง32เอ้ย
0: 132
1: ก็คือแล้วตอนแรกเนี่ยอันดับที่1ของตอนแรกเป็นใคร
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็คงหายไปยังไง
0: ก็คงจะอยู่ในส่วนที่ถูกดำเนินคดีไปนั่นแหละนะคะก็คือมันมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งแหละที่เป็นผู้เข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีการโพสต์บอกว่าจากลำดับที่132มาเป็นลำดับที่1 มือสั่นเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการโพสต์อีกบอกว่าขอตอบคำถามผลสอบของคุณคนนี้ค่
1: ะ
0: ในนี้เลยเขาบอกว่าคะแนนภาคกเนี่ย82คะแนนคะแนนภาคข92คะแนน
1: คะ
0: แนนภาคค84.33คะแนนแล้วก็บอกว่าหลังจากข้อความมีการระบุบอกว่าหลังจากข้อความนี้ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยนะคะก็เลยมีคนเข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องจำนวนมากเลยทีเดียวก็เลยทำให้เจ้าของ Facebook ท่านนี้ที่เป็นคนสอบด้วยเนี่ยตอบกลับมาว่าขอบคุณทุกๆคำยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคือแล้วก็มีการสรุปบอกว่าความพยายามตั้งใจเนี่ยเห็นผลแล้วในวันนี
1: ้
0: แม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยแต่ว่าก็ภูมิใจภูมิใจในตัวเองนะคะ
1: ก็พูดไม่ออก
0: แสดงความยินดีด้วยใช่
1: คือก็เกือบหลับแล้วก็กลับมาได้เหมือนกัน
0: ใช่ไหม
1: แล้วคนที่ดีใจตอนแรกก็เรียบร้อยไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะเพราะว่าวันเห็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเนี่ยก็มีการประชุมไปนะคะก็มีมติในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีการประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่สอบผ่านก็คือเนี่ยที่มีการประกาศไปแล้วส่วนคนที่ทุจริตการสอบนะคะก็จะมีการส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุในวันจันทร์ที่10นี้แหละโดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องประชุมก่อนเพื่อที่จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน31สิงหาค
0: ม
1: นะคะส่วนกรณี97คนที่สอบผ่านเกณฑ์แต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นก็ยังจะมีชื่ออยู่ในการประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อที่สอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และก็ตำรวจหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการต่อไปในขั้นต่อไปซึ่งยังไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่ก็จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการไม่เหมือนกัน
0: นะก็คือไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนก็ถึงไงก็ไม่พ้นผิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้มาในส่วนของทางรองแซมเบ้กันบ้างนะคะคือท่านก็โหคือผ่านศึกมาแบบเยอะแยะมากมายนะท่านนิรัตพงศิษฐ ถาวรเนี่ยนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตอนนี้หลังจากเกิดเรื่องเกิดราวเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นมารักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะวันนี้เองท่านก็ได้โพสต์ข้อความถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยมีการระบุค่ะบอกว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าเพราะการทุจริตนะคะแล้วก็บอกว่าจากนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ความจริงใจของนายกอนุทินในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังเนี่ยคือมันนำมาสู่หลักสำคัญมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียว
1: ค
0: ือถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดเนี่ยก็ต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นคือใช้คำพูดแบบนี้เลยคือเป็นคำที่นายกพูดตลอดปิดชื่อถือพฤติกรรมตรงนี้นะคะไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมคือทุกอย่างนี้จะตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงใจและความจริงนะคะโทษเถอะและความจริงนะไม่ได้ดูที่ตัวบุคคลนะคะใครสอบได้ก็ต้องได้บรรจุคือเป็นการคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีนะได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจความเด็ดขาดจากนโยบายนี้เนี่ยมันนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมานะโดยทางกสทกแล้วก็กกลางแล้วก็สทเนี่ยนะคะซึ่งก็มีการประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงแล้วนะไม่มีการแก้คะแนนไม่กันแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบนั้นจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
1: ค่ะ
0: นี่อันนี้คือท่านก็ได้โพสต์ไว้นะรักษาการที่บดีกรมปกครองท้องถิ่นนะคะ
1: ค่ะ
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ค่ะก็คงต้องจับตาดูต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่น่าจะเป็นมวยล้มมั้งสู้กันมาขนาดนี
0: ้โอ้คือคนจับจ้องมองกันซะขนาดนี้ก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้ในส่วนของฝ่ายค้านเองคุณภคมลหนุนอนันต์นะหรือว่าคุณลิซ่านะที่รู้จักกันดีแล้วก็เป็นโฆษกพรรคประชาชนด้วยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันในเรื่องนี
1: ้
0: หลังจากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเขาได้มีการประกาศเพิกถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นหลังจากมีการตรวจรายชื่อเรียบร้อยแล้วในคือตรวจในกระดาษที่มีการแก้คำตอบอ่ะ
1: ค่ะ
0: โดยพบว่ารายชื่อของบุคคลที่ถูกประกาศในรอบแรกนั้นมีสายสัมพันธ์หรือว่ามีนามสกุลใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจแล้วก็นักการเมืองหลายรายนั้นหลุดหายไป
1: ค่ะ
0: นะไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่อย่างน้อยๆเนี่ยคือเห็นบอกว่าที่คุณลิซ่าโพสต์บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ย1พี่ผู้ว่านครศรีธรรมราชตกหมดสองคือลูกของอดีตเลขานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่จริงเราออกไปก่อนแล้วทั้งสองคนตกหมดสามก็คือน้องของคนใกล้ชิดคุณตีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีสอถอส่งตรงจากสายจังหวัดยะลาตกไปอีกหนึ่งถูกเลื่อนลำดับลงอีกหนึ่งคน
1: ค
0: ำถามคือจะจบแค่เอารายชื่อออกเหร
1: อ
0: แล้วจะได้เห็นการสืบสาวต่อหรือไม่ว่าเด็กใครหรือว่าเอเจนซี่ไหนยัดมาต่อหรือไม
1: ่
0: นะคะซึ่งทางคุณลิซ่าก็ยังแชร์ข่าวที่คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าพบบ้านใหญ่ในบางพื้นที่พัวพันกับการทุจริตสอบแข่งขันครั้งนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าใหญ่แค่ไหนก็ฟันไม่เลี้ยงโดยคุณภคมลก็บอกเลยบอกว่าเอาเลยนะอย่าให้มาว่าได้ว่าอย่าให้ใครมาว่าท่านได
1: ้
0: เราก็บอกว่าให้เริ่มที่สตูลก่อนเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะคุณลิซ่าอยู่ที่สตูล
1: อยู่สงขลาไหมคะดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นคนใต้
0: ใต้ใช่
1: ทราบจากเป็นคนใต้ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรร
0: ค
1: ประชาชาติอันนี้ก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนา
0: ะ
1: ก็ได้ออกมาแฉมหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งใหญ
0: ่
1: บอกว่าไม่ใช่แค่การโกงสอบแต่เป็นอาชญากรรมเพื่อช่วยเหลืออาชญากร
0: โอ้โหมีทั้งกรรมทั้งกรเลยนะ
1: มันโจรกับโจรเลยทีเดียวนะคะก็ปกปิดความผิดย้อนหลังเรียกร้องรัฐบาลกล้าตรวจสอบบาดแผลต้นน้ำตั้งแต่ล้มมอบุรพาเปลี่ยนผู้จัดสอบสาวเส้นทางการเงินแล้วก็คำสั่งให้ถึงผู้บงการ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะเพราะว่าคุณทวีบอกว่าเรื่องโกงสอบเนี่ย กำลังเปิดให้เห็นสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าก็คือเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดผลไปแล้วกลับปรากฏการเกิดปรากฏการกระทำอีกชั้นหนึ่งก็คือต้องสอบสวนว่ามีขึ้นเพื่อแก้ไขพยานหลักฐานย้อนหลังปกปิดความผิดเดิมเพื่อเหลือผู้กระทำผิดหรือไม
0: ่
1: นะคะบอกอันนี้ก็เรียกว่ารุนแรงเหมือนกันถ้อยคำแต่ละถ้อยคำ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ
1: อ่
0: ะดูเรื่องของต่างประเทศกันหน่อยนะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเราด้วยนะเรื่องของสงครามนะเห็นตอนนี้คนกำลังจับตาว่าตกลงคือข้อตกลงอิหร่านกับสหรัฐนี่คือจะมีอีกครั้งหนึ่งไหม
1: โอ้โห
0: นะคะ
1: ยังไม่เบื่อกันอีกเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิคือเราอาจจะแบบติดตามจนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวยิงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวยิงอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกนิดนึงนะคะเห็นทางมีข่าวออกมาว่าสถานการณ์ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้นยังคงเป็นศูนย์กลางของการเจรจาเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะหลังจากที่ทางอิหร่านนั้นก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับข้อตกลงเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นมีความคืบหน้าอย่างมากแล้วก็ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วแต่ว่าก็มีการย้ำค่ะว่าไอ้ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะคะที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นกลับมาเปิดได้ตามปกติ
1: ค่ะ
0: นะคะรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าอิหร่านแล้วก็โอมานนั้นกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนะซึ่งก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะต่อการส่งออกพลังงานของโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามเองเนี่ยฝ่ายอิหร่านก็มีการระบุเหมือนกันว่าการเปิดช่องแคบนั้นยังขึ้นอยู่กับการตอบสนองของสหรัฐต่อข้อเรียกร้องของอิหร่านด้วยนะคะซึ่งข้อเรียกร้องสำคัญของอิหร่านเนี่ยก็อย่างเช่นต้องการให้สหรัฐนั้นยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านนะแล้วก็การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงครามรวมถึงการยุติการโจมตีอิหร่านแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคด้วยนะโดยเจ้าหน้าที่ของอิหร่านระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐนั้นยอมรับเงื่อนไขเหล่านี
1: ้
0: นะขณะที่กองกำลังของพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยยังคงยืนยันจุดยืนในทำนองเดียวกันค่ะว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบนั้นจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อข้อเรียกร้องของเตหะรานนั้นได้รับการตอบสนองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานจะมีความคืบหน้าไหมแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ยากที่สุดนั้นมันยังคงอยู่ที่สหรัฐนั่นเองว่าเขาจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เส้นทางเดินเรือใหม่นั้นเห็นบอกว่าอาจจะให้อิหร่านนั้นมีบทบาทควบคุมเรือขาเข้าด้วยนะซึ่งรอยเตอร์เขาเคยรายงานบอกว่าข้อเสนอในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจทำให้อิหร่านนั้นมีอำนาจในการที่จะควบคุมการเดินเรือขาเข้าซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐนั้นเคยแสดงท่าทีไม่ยอมรับมาแล้วก่อนหน้านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันว่าในเรื่องของการจะเปิดหรือไม่เปิดอะไรยังไงเนี่ยอันนี้คือต้องติดตามด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะก็ดูแล้วว่าข้อตกลงน่าจะอยู่ที่ประเด็นของการควบคุมการเดินเรือผ่านช่องทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละโดยทางอิหร่านเองเขาก็อยากจะเป็นผู้ควบคุมในจุดนี้
0: ใช
1: ่โอ้โหแล้วข้อตกลงข้อเจรจานี่มันจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าก็คงจะลุ้นกันทั่วทั้งโลก
0: คือบางทีเป็นข้อตกลงที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะตกลงกันได้แต่บางทีมันก็ตกลงเงียบโอเคเงียบพอสักพักเนี่ยเอาม
1: า
0: อีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: ตกลงก็ไม่ได้อีกแล้ว
1: ยิงกันอีกแล้ว
0: ยิงกันแล้วมันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของทันข่าวเสาร์อาทิตย์กันนะก็ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลกันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ท่านก็เดินทางคือนำคณะแล้วก็นำส่วนราชการด้วยรวมถึงประชาชนไปทอดพระป่าเป็นพระป่าสามัคคีเพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย
1: ์
0: ของโรงพยาบาลระนองคือยอดเงินเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะคุณพลศรี20ล้านบาท
1: โอ้
0: นะคะ
1: คุณอนุทินก็บริจาคไป19ล้าน
0: ขนาดนั้นเลย
1: ก็คือบ้านเกิดของภรรยา
0: ใช่ค่ะก็ตั้งแต่10โมงเช้าแล้วล่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีที่โรงเรียนโทษค่ะที่โรงพยาบาลระนองนะคะเพื่อที่จะสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย
1: ์
0: โรงพยาบาลระนองก็โดยมีคุณธนนนท์ชาญวุฒิกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมแม่บ้านมหาไทยแล้วก็ยังมีท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่1ด้วยค่ะท่านพลเอกเกรงไกรศิรักษ
1: ์
0: แล้วก็มีท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็มีเลขานุการรมว.มหาไทยค่ะพี่นายนะคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงศ
1: ์ค่ะ
0: นะแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: ท่าน
0: อังสิทธิ์นะคะ
1: ท่านเลขากวางไปด้วยไหมคะ
0: เลขาไม่ได้ไปนะคะเลขาอยู
1: ่พักบ้าง
0: หลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีสสมีอะไรในพื้นที่ไปกันเยอะแยะในจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะ
1: คะ
0: เห็นบอกว่ามีประชาชนไปเยอะทั้งภาครัฐเอกชนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดระนองพังงาสุราษฎร์แล้วก็ในภาคใต้เนี่ยหลายจังหวัดพันกว่าคนเลยทีเดียวไปร่วมพิธี
1: ค่ะ
0: นะคะก็คุณอนุทินก็ได้ร่วมรับชมการรำต้อนรับชุดลูกสาวชาวเลนะโดยทีมโดยเป็นทีมเขาบอกทีมยังแข็งแรงลีลาดไลท์แดนซ์นะของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองนะคะเนี่ยก็มาทำบุญทอดพระป่ากันนะคะเห็นบอกว่ามีเจ้าคณะจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีพระราชชังควชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองแล้วก็มีเจ้าวาดวัดสุวรรณคีรีวิหารพระรามหลวงนะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยนะคะคนไปเยอะแยะมากมาย
1: บุญใหญ่เลยครั้งนี้
0: ใช่ท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมาอยู่ท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหายก็ต้องบอกว่ามีความคุ้นเคยกันนะเป็นผู้มีจิตศรัทธามีใจบุญสุนทานมาร่วมกันทอดพระป่าจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี
1: ้
0: นะไม่ต้องท่านนายกบอกไม่ต้องรอบุญในชาติหน้าเครื่องมือแพทย์เหล่านี้เนี่ยจะมาเป็นประโยชน์กับพวกเราเองด้วยในยามที่เรามีอาการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งญาติมิตรของเรามีอาการเจ็บป่วยก็ต้องรักษาและต้องดูแลจากบรรดาแพทย์หรือว่าเครื่องมือแพทย์ที่เราจะทำบุญกันในวันนี้นะจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะได้รับอานิสงส์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ชุมพรอะไรพวกนี
1: ้
0: นะคะท่านนายกเลยบอกว่าก็ขอให้มาร่วมกันนะคะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านนายกนั้นก็บอกว่า ทุกส่วนทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองผู้ว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวนะคะพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองและที่สำคัญคือห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาดต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนนะแซวท่านพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ท่านนายกยังให้คำมั่นว่าเงินก้อนนี้จะได้ซื้อของที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวระนองทุกคนอย่างแน่นอนนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละ
1: นอกจากไปทอดพระป่าแล้วเนี่ยก็ยังเห็นท่านนายกนะคะได้ไปพูดถึงเรื่องของทบทวนแล้วก็การปรับแผนแลนด์บิดชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทนี่แหละโดยท่านนายกบอกว่าตอนนี้ยังไม่
0: ม
1: ีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยว่ากันแต่นโยบายแลนด์บิด
0: เขาสร้างท่าเรือที่ระนองแล้วไงน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: รู้สึกว่าจะใช้นโยบายนี้หาเสียงมา2 รอบแล้วนะแลนด์บิดระนองเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการยับยั้งในหลายฝ่ายยังไม่คุ้มนะ
0: แล้วประชาชนเขาก็คัดค้านเยอะอยู่ที่มาปิดอยู่หน้าทำเนียบ
1: ที่มาอยู่หน้าทำเนียบนี่คือแลนด์บิดเหรอคะ
0: ช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงใหม่ๆนะ
1: ล่าสุดมี
0: ล่าสุดพีมูฟนั่นคือ
1: พีมูฟเรื่องทำมาหากิน
0: พีมูฟเนี่ยคือทุกยุคทุกสมัย
1: ค่ะก็แสดงว่าปัญหาของเขายังไม่ได้ถูกตอบแก้ไข
0: ไม่ได้รับการแก้ไข
1: ค่ะนายกก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ามันมีเรื่องของเทคนิ
0: ค
1: ของในการประชุมเรื่องการวางแผนพัฒนาประเทศเขาบอกว่าใช้คำว่า missing link นะคะซึ่งระนองเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยได้เพราะว่ามีชุมพรสุราษฎร์ตรงนี้ก็จะทำเป็น missing link ต่อไปไอ้คำว่า land bridge เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูแล้วจะมี missing link เข้ามาแทนให้เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการพัฒนาท่าเรือระนองนะคะให้มีความสำคัญสามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นในช่วงที่มีจำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่หรือว่าขนาดแลนด์บิชนี่แหละนะคะแต่ว่าจะเริ่มสร้างหัวเชื้อไว้ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็ยังก็ถือว่าเป็นการหล่อเลี้ยงน้ำใจคนละนองไว้ก่อนนะเพื่อที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจฝั่งอันดามัน
0: อันนี้ก็ดู ความตั้งใจด้วยนะที่แบบอาจจะไม่ได้มีโครงการนี้อาจจะมีโครงการใหม่ที่มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
1: ะ
0: นะคะพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เห็นมีในเฟซของท่านเนา
1: ะ
0: คือหลายคนก็แบบตกใจคือมันเป็นพื้นดำเนาะแล้วท่านนายกก็โพสต์บอกว่าอะไรนะวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกหมายความว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็หลายคนก็คิดว่าน่าจะสอดคล้องกับถ้อยคำของ
0: คุณใหม่เหรอ
1: คุณใหม่สิริกัญญาของพรรคประชาชนที่มีการไปพูดในเวทีหนึ่งในเรื่องกำพงกำแพงอะไรต่างๆนี่แหละเท่าที่ฉันอ่านมานะคะก็น่าจะเป็นการแซะกันไปกำมาในทางการเมือง
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าท่านนายกเองก็ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าลูกห้ามเล่นคือมีช่วงหนึ่งที่ใช้โซเชียลมีเดียตอนนี้มีคนแซวท่านนายกด้วยนะว่าเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ขยันโพสต์ขยันโพสต์มากแล้วก็
0: ท่านนายกหรือว่าแอดมินก็ไม่รู้สิ
1: อันนี้ฉันเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีแอดมินอนุทินแน่นอนถ้าคุณจะดูจากถ้อยคำสำนวน
0: ค่ะ
1: คุณอนุทิน88 ล้านเปอร์เซ็นต์
0: โอ้ขนาดนั้นเลยนะ
1: แน่นอนอยู่แล้วยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นทั้งมวลดิฉันว่าคุณอนุทินนี่แหละเป็นคน
0: โพสเองเหรอ
1: เป็นคนโพสเองอยู่แล้วไม่น่าจะมีแอดมินหรืออาจจะมีคนที่คอยส่องเพื่อที่จะบอกว่าเหมือนมอนิเตอร
0: ์
1: ท่านนายกมีประเด็นนี้นะมีคนพาดพิงถึงเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อวานถ้าคุณแสงระวีดูโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องของภริยาท่านไปทาบสร้อยเส้นละเท่าไหร่นะ
0: ล้าน200,000
1: ไอ้บ่อเสียงบ่อเซิงอะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีมูลค่าขนาดนั้น
0: เพิ่งได้ยินคำนี้แล้วเนี่ย
1: ค่ะแล้วก็มีสำนักข่าวเอามาลงสำนักข่าวใหญ่ด้วยนะเนี่ยต้องไปสอบถามบก.นะที่ไปลงเนี่ยท่านนายกมีการไปคอมเมน ใต้ภาพนั้นด้วยด้วยตัวเองว่าข้อมูลเนี่ยไม่จริงนะภรรยาไม่ได้ซื้อให้ภรรยานะเพียงแต่เจ้าของร้านเขาให้ไปทาบ
0: ขอมาทาบ
1: ขอมาทาบดูหน่อยใส่คอคนสวยแล้วเป็นยังไงมันขึ้นมาเอาไว้เป็นโปรโมทได้นะภรรยาท่านนายกเดินผ่านบูธนี้
0: ใช่ระดับท่านภรรยาคือแค่ภาพอ่ะยังไม่ต้องซื้ออ่ะคือมันภาพมันขายได้
1: ก็คิดดูว่าแอดมินอนุทินจะกล้าหรือคะถึงขนาดบอกว่าท่านบก.ตรวจสอบข้อมูลหน่อยนะเออข้อมูลคลาดเคลื่อนนะนี่ไปตอบเองเลยทีเดียว
0: ใช่
1: และเรื่องของไหมสิริกัญญาเนี่ยที่โพสต์ขึ้นอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไม่มีทางเป็นแอดมินเป็นคุณอนุทินแน่นอนและก่อนหน้านั้นคุณเนวินชิดชอบใส่กางเกงขาสั้นแล้วคุณคิดว่าแอดมินอนุทินจะมาใส่กางเกงขาสั้นแล้วขึ้นโพสต์ในทำนองแซะเหร
0: อ
1: ใส่ขาสั้นสบายดีทำนองนั้นไม่มีทางเป็นคุณอนุทินแน่นอนตอนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าท่านแม่ทีมงานโฆษกนี่ต้อง
0: แต่บางที
1: ตระหนักไหมใช่
0: คือบางทีบางครั้งเวลาท่านเดินทางไปไหนเนี่ยภารกิจจะไม่มีตามกำหนดวาระงานจะไม่มีใช่ไหมแต่บางทีท่านก็แบบเออไปที่นู่นที่นี่แล้วแบบนักข่าวไม่รู้ไงพอเห็นอีกทีอ้าว
1: โพสต์ขึ้นโซเชียลตัวเอง
0: โพสต์แล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เหมือนกับว่าเนี่ยทีมงานโฆษกต้องหวาดหวั่นแล้วนะว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยท่านนายกถึงกับต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองที่จริงของเหล่านี้เนี่ยยกหูขึ้นเอ้ยคุณชี้แจงหน่อยสิเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่นี่ท่านนายกเล่นมอนิเตอร์โซเชียลมีเดียแล้วก็ชี้แจงด้วยตนเองเลยทางหนึ่งมันก็ดีเป็นการสื่อสารทางตรงหรือมีกรณีของคุณสุทธิชัยยุนก่อนหน้านี้คุณอนุทินก็ไม่ได้ปล่อยผ่านก็ถึงกับลั่นหน้าเพจเหมือนกันเป็นการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาก็คือทุกคนมีอินเทอร์เน็ตในมืออย่างเท่าเทียมกัน
0: พูดถึงท่านนายกที่เมื่อวานไปงานโอท็อปศิลปาชีพอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือดูแล้วเนี่ยยันว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันนะท่านนายกชอบงานแบบโอท็อปมากเลยนะ
1: ท่านสวมหมวกใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ก็ใช่คืออันนี้คือมองด้านเมื่อวานท่านไปเนี่ยไป
1: ทุกครั้งที่มีโอท็
0: อ
1: ป
0: ไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อม
1: เ
0: พราะเดี๋ยวจะเปิดวันที่10ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อวานไปวันนี้ไปอีกนะคะวันนี้ไปอีกเห็นบอกกลับจากที่ระนองก็ไปเนี่ยบอกว่าคือที่โอท็อปศิลปาชีพเขาแสดงที่Challenger 1-3ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ประกอบการด้วย
1: ค่ะ
0: นะคืองานนี้งานชื่องานเต็มๆเขาก็คืองานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะอันนี
1: ้ก็เลยต้องไปตรวจงานด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอระหว่างงานเดี๋ยวก็จะไปเดินอีกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีต่างๆไปเดินด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพรีเซนเตอร์ว่าอะไรเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโอท็อปได้เลย
0: ค
1: ือ
0: จะบอกว่าเป็นตัวดึงดูดที่ให้ประชาชนให้ความสนใจไปเดินงานมันก็มีส่วนนะ
1: ใครอยากเจอนายกอาจจะต้องไปเดินงานโอท็อป
0: หรือแบบอุ้ยท่านนายกยังไปเลยงานนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: มันดีแน่นอนมีของน่าสนใจ
0: ต้องมีของที่น่าสนใจแน่นอน
1: ก
0: ็แต่ว่าเมื่อวานที่ฉันไปที่ไปทำข่าวท่านนายกอ่ะคนเยอะอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วร้านก็เยอะ
1: ดี
0: ของกินก็จะเยอะ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ใช่เขามีไทยช่วยไทยด้วยนั่นแหละ
1: แล้วก็พูดถึงไทยช่วยไทยนี่ก็ยังกังวลกันอยู่น
0: ะ
1: ว่าถ้าหมดสิงหาคมนี้จะมีต่ออีกหรือเปล่าม
0: ันเหลือเงินจากเงินกู้200,000แรกที่เอามาทำไทยช่วยไทยเดี๋ยวมันเหลืออยู่40,000ใช่ไหมเห็นบอกว่าไม่แน่อาจจะต่อเพราะ200,000หลังนี่เขาเอาไว้ทำไอ้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าไอ้นี่ไอ้200,000แรกที่เอามาไทยช่วยไทยเนี่ยมันเหลืออยู่ 40,000 คือจริงๆอ่ะมันจะเขาจะต้องทำไอ้เรื่องของไทยเที่ยวไทยด้วยไทยเที่ยวไทยเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะใช้ประมาณ1-2,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: 1,700-2,000 ล้านประมาณนั้นแหละที่เขานั่นดูก็ต้องรอดูแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วน่าจะต่อในฉันว่า
1: ค่ะ
0: ท่านนายกไปที่งานไปเดินงานแม่ค้าก็บอกอุ๊ยแบบอยากให้ต่อไหมคือเขาขายได้ไง
1: แล้วทำไมพักหลังได้ยินว่าอยากได้เป็นคนละครึ่ง
0: เนี่ยอันนี้คือคนงงมากนะดิฉันยังงงเลยว่าคืออยากรู้ว่าแนวคิดใคร คือเขาให้
1: ชาวเน็ตชาวเน็ตหรือเปล่าอะไรก็โยนชาวเน็ตคิดเปล่า
0: คือกำลังงงว่าคิดได้ยังไงว่าจะเอาคนละครึ่งคือเขาให้60 40คุณไม่เอาคุณจะเอา50 50คือก็งงอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
0: เขาบอกแล้วมาบอกว่าคิดยากใครคิดอ่ะคนซื้อก็ไม่ได้คิด
1: บอร์ดคิดคนเราไม่เคยคิดอยู่แล้ว
0: แม่ค้าก็ไม่ได้คิดคนซื้อก็ไม่ได้คิดAI คิดไง
1: เออ
0: คือเขาคิดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะมา50 50เดี๋ยวจะงง
1: น่าจะคนที่บอกว่าคิดยากนี่แหละนะอยากกลับไป50 50
0: หรือว่าจะแบบเอ้ยมันเรียกยากไงเออ60 40หรือว่าไทยช่วยไทยก็เรียกคนละครึ่งอะไรอย่างงี้แต่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามถึง
1: ใคร
0: เขา
1: ก็ตรงกัน
0: เออเขารู้ทั้งคนขายคนซื้อเขารู้
1: แล้วแค่เพียงถามว่ามีไหมมีไอ้นั่นไหมมีจ่ายตังแบบนั้นไหม
0: แค่ใช้คำว่าไอ้นั่นเนี่ยก็แบบ
1: ไอ้นั่นไอ้นี่สื่อโทรจิตบลูทูธถึงกันแล้ว
0: ก็เลยงง
1: แม่ค้าก็กดแอปเราก็กดสแกนเลย
0: วันนั้นยังคุยกันกับเพื่อนว่าใครเนี่ยแนวคิดใครอยากจะรู
1: ้ใครพูดคนแรกแหละแนวคิดคนนั้น
0: พอให้60 40ไม่เอาจะเอา50 50ก็งงนะ
1: ค่ะเสียงประชาชนนี่ไม่น่ามีนะเสียงประชาชนเนี่ยยังเป็น60 40นะคะท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกค่ะ
0: อ่ะดูนี่กันหน่อยดีกว่าข่าวดีๆของเราบอกว่ากรุงเทพเกาะสมุยพัทยาติดอันดับเมืองยอดนิยมในฤดูร้อนที่ชาวยุโรปให้ความสนใจเลย
1: โอ้ดีค่ะด
0: ีกรุงเทพนี่เป็นอะไรที่แบบตลอดเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเกิดคุณไปดูในแอป Agoda
1: อ
0: ืมเขาบอกชาวยุโรปเนี่ยสนใจเดินทางสู่เอเชียในช่วงฤดูร้อน
1: ค่ะ
0: ที่บ้านเราที่กรุงเทพที่เกาะสมุยแล้วพัทยาติดอันดับ5เมืองยอดนิยมอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของนักเดินทางโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะที่มีต่อประเทศไทยนะญี่ปุ่นแล้วก็
1: จีน
0: ยุโรปจีนใช่
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้ก็หลายชาติที่เดินทางมาบ้านเรา
1: ค่ะเราในฐานะเจ้าภาพก็ทำให้มันดีเนาะข่าวอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของการประทะกันหรือการก่ออาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ย
0: ภูเก็ตเนี่ยโหนักท่องเที่ยวไปเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนเราสองคนและน้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา10นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายและผู้เสียชีวิต9รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ27รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว13รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล14รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตร่วมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
3: พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สพปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตรีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
3: พลตำรวจตรีอัตพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนก็สร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
5: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
6: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1/2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
8: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
7: ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสภากำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่านาวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
11: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครส.ว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกส.ว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นส.ว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสวจึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลสวิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนัก

0: สวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟีดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้วทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจี้ยนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

0: ตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
2: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะมาตามนัดค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะที่คนไทยจะได้ชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการสมัครแล้วก็คัดเลือกนักแสดงโขนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดม่านการแสดงปีนี้จะยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยรายละเอียดกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมาจากโคราชนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็ช่วงที่2ไปเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569กันค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะบุฟังคะเราจะมาเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569ตอนสีดาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นบอกปีนี้ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจมากแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเป็นการแสดงครั้งที่เท่าไหร่ทำไมจึงเลือกเป็นตอนสีดาค่ะอาจารย์
2: ก็19ปีแล้วจะยี่เข้าปีที่20แล้ว
1: ค่ะ
2: ก็โขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในปีนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่คือตอนสีดาตอนสั้นๆนี้เลยเป็นตัวของตอนของนางสีดานะก็ด้วยเหตุที่ว่าต้องบอกว่าเป็นวาระที่1นะสีดาก็คือตัวนางเอกในเรื่องรามเกียรติใช่มั้ยครับคู่กับพระรามนะครับถ้าเราพูดถึงการเคียงคู่กันก็คือในหลวงก็เปรียบเสมือนพระรามนะครับสมเด็จพระราชินีก็เปรียบเสมือนพระลักษมีก็คือเรียกลักษมีสีดานั่นแหละครับก็มีการเปรียบเทียบก็เป็นปีมงคลระลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงในพระบรมโกศที่ทรงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับพระบรมราชินีนาถในรัชกาลก่อนและในรัชกาลปัจจุบันปีนี้ก็ถือว่าเป็นวาระมงคลที่สมเด็จพระบรมราชินีนะครับมีพระชนมายุครบ4รอบนะครับคณะกรรมการก็พิจารณากันเลือกตอนที่มีเกี่ยวข้องกับนางสีดามาแสดงนะครับในตอนที่ชื่อง่ายๆสั้นๆนี่นะว่าสีดาครับผมนะครับอัน
1: น
2: ี้
1: ก็เป็นที
2: ่
1: มาทำไมถ
2: ึ
1: งเลือกเป็นตอนสีดา
2: ใช่ครับเป็นมาละพิเศษครับผม
1: ค่ะเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วยนะคะก็เลยอยากจะชวนงั้นเราไปทำความรู้จักกับนางสีดากันสักหน่อยนะคะอาจารย์สุรัตน์ว่าเป็นใครมีประวัติมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์คะอาจารย
2: ์ต้องบอกว่าสีดาเป็นตัวเอกสำคัญของเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องนะคะ
1: ค่ะ
2: ที่เมื่อกี้ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าในคติเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากรามยณะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาเป็นพระรามนางสีดาก็คืออวตารของมเหสีของพระนารายณ์ที่เป็นเทพเจ้าคู่กันลงมาคือพระลักษมีนะครับพระลักษมีเป็นมเหสีของพระนารายณ์ก็อวตารลงมาทำไมก็จะมาช่วยพระรามในการทำให้เกิดสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมถ้าเราเปรียบพระรามเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็ฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยเป็นอธรรมสีดาก็จะมาเป็นชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้ครับผม
1: ค่ะ
2: นะอันนี้คือที่มาก่อนส่วนประวัติของนางสีดาเนี่ยเป็นเหตุถ้าของเรื่องไทยก็จะสนุกสนานกันหน่อยหนึ่งว่านางสีดามาเกิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางมนโท
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อครั้งที่นางสีดาลงมากำเนิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์และนางมนโทเนี่ยเมื่อคลอดออกมาปั๊บเนี่ยนางสีดาร้องขึ้นมาว่าผานราบผานราบผานราบ3ครั้งผานราบคำนี้ใช่ผานก็คือการทำลายล้างราบพระร้ายราบพระเนี่ยจริงๆทศกัณฐ์เขาคือเท้าราบพนาศูนย์นะเป็นชื่อจริงเนี่ยชื่อเล่นเขาคือทศกัณฐ
1: ์โอเคมีชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนคนไทยนี่แหละ
2: ใช่ชื่อทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าก็เลยทศกัณฐ์แต่จริงๆเนี่ยในชื่อจริงเขาชื่อเท้าราบพนาศูนย์หรือในภาษาสันสกฤตคลราวณะเขาออกมาเป็นเสียงราบราวณะเนี่ยเราออกบอเป็นพอแล้วก็เลยเป็นเท้าราบพนาศูนย์หรือเท้าราบครับผมแปลว่าผู้ที่จะมาผลาญตัวผู้เป็นพ่อนี่เห็นไหมได้ความรู้ขึ้นมาแล้วว่าทศกัณฐ์ก็มีชื่อจริงว่าราวณะหรือเท้าราบ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าไม่ได้ไปศึกษาประวัติ
2: ใครรู้อ่ะทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าหรือบางทีแล้วก็เรียกเท้าทศศรีเท้าทศภักดิ์เท้า20กรหมายถึงเขามี20มือ
1: มี10หน้า
2: เจ้ากงลงกาไปไหว้เจ้าเมืองลงกาเขาจะไม่เรียกชื่อจริงไงก็มีบางตอนเขาเรียกว่าเท้าราพนาศูนย์ยักษาก็ความหมายในนั้นคือเรียกชื่อจริงของทศกัณฐ์เขา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับผมทีนี้เนี่ยทศกัณฐ์ก็เลยให้พิเภกมาทำนายพิเภกก็บอกว่าเอ๊ะพระธิดาองค์เนี้ยเกิดมาพร้อมกับความพินาศของวงศ์สกุลนะของบิดาก็เลยให้เอาไปลอยน้ำเสียเอาทิ้งไปซะทศกัณฐ์ก็ให้เอาธิดาน้อยเนี่ยไปลอยใส่พระอกไปพอดีสีดาเนี่ยก็ลอยตามแม่น้ำไปจนถึงอาสมของท้าวชนกฤาษีท้าวชนก เป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาหรือเมืองชนะของในปัจจุบันเนี่ยท
1: ้
2: าวชนกเนี่ยมาบวชเป็นฤาษีพอได้เห็นพระอบขึ้นมาก็เปิดพระอบก็เอ๊ะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงมาลอยกับพระอบแต่ด้วยความเป็นพระฤาษีเนี่ยจะทำยังไงดีจะเลี้ยงได้ก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอฝากนางสีดาไว้กับพระแม่ธรณีให้เลี้ยง
1: คร
2: ั้งต่อมาเนี่ยท้าวชนกเมื่อบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีได้สักระยะหนึ่งประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็เลยจะกลับไปครองบ้านครองเมืองก็เลยคิดถึงเด็กที่ตัวเองเก็บได้แล้วฝากพ่อแม่ธรณีเลี้ยงท้าชนกก็จะนำกลับบ้านกลับเมืองไปด้วยเลยทำพิธีไถหานางสีไถเพื่อจะหาเอาเด็กกุมารขึ้นแล้วไถลงไปเนี่ยก็ได้พระอบขอพ่อแม่ธรณีเนี่ยก็ได้พระอบขึ้นมาสีดาคำนี้จึงแปลว่ารอยไถสีดาแปลว่ารอยไถนะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเป็นชื่อของนางสีดาที่เรารับทราบมาจนถึงทุกวันนี้แหละแปลว่ารอยไถนะครับสีดาฉันจำเริญวัยก็อยู่ในเมืองมิถิลานะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในปัจจุบันเขามีเมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองสีดาจริงนางสีดาจริงนะชื่อเมืองชนะปู
1: ่ค่ะ
2: ชนะปุระที่อยู่ในเนปาล นะในทุกปีเนี่ยเขาจะมีพิธีเฉลิมฉลองการพระรามมายกศรที่เมืองชนะปู่เนี่ยแหละฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีคนชวนเหมือนกันว่าจะเอาไปร่วมสถานทูตไทยที่เนปาลเคยคิดว่าจะเชิญไปร่วมฉลองพระรามอภิเษกกับนางสีดาที่เมืองชนะปู่ที่เนปาลเหมือนกัน
1: เพราะมีประวัติที่นั่นเนาะ
2: ใช่แต่ทีนี้ที่เมืองมิถิลามีศรคันหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นศรของพระอิศวรตั้งมาไว้แล้วก็ไม่มีใครยกได้ท้าวชนกก็เลยประกาศว่าถ้าผู้ใดยกศรได้เนี่ยจะยกนางสีดาให้เป็นคู่ครอง
1: ค่ะ
2: ข่าวนี้ก็ล่ำลือไปจนถึงเมืองอโยธยาของพระรามนะพระสวามิตรกับพระวสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระรามก็ไปเชิญพระรามพระลักษมณ์มายกศรขึ้นที่เมืองมิถิลาก็มาถึงเมืองมิถิลาพระรามเนี่ยก็ดันไปเห็นนางสีดากำลังเปิดพระบัญชรเนตรต่างเนตรศพเนตรกันอยู่รู้ความในกันนะครับทีนี้พอวันยกศรเนี่ยพระลักษมณ์เนี่ยซึ่งตามพระรามไปด้วยเนี่ยยกขึ้นนะแต่พระลักษมณ์รู้ว่าพระรามกับนางสีดามีใจหมายต่อกันอยู่พระลักษมณ์เนี่ยก็เสียสละให้พี่เป็นผู้ยกพระรามถึงยกศรขึ้นมาได้ได้ครองนางสีดาและพานางสีดากลับมาที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับว่าด้วยความรวดรัดต่อมาเนี่ยพระรามก็ถูกขอร้องให้ออกบวชให้เดินป่าซะเพราะว่านางกายเกศีต้องการให้พระพศผู้เป็นลูกน้องพระรามเนี่ยขึ้นครองราชแทนก็เลยขอเท้าทศรถนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยให้พระพศขึ้นครองราชพระรามเลยจำเป็นจะต้องเสียสละตามคำที่พ่อขอก็เลยต้องไปออกบวชนางสีดากับพระลักษณ์ก็ขอตามไปด้วยครับผมมาตามไปด้วยก็เดินทางเดินดงเพราะเรียกพระรามเดินดงไปในป่านางสีดาก็ถูกทั้งยักษ์นะพิราบมาอุ้มนางไปพระรามก็ตามช่วยขึ้นมานางสีดาก็ตามพระรามไปด้วยความซื่อสัตย์จนสุดท้ายนางสีดาก็ถูกทศกัณฐ์มาลอบลักไปกรุงลงกาด้วยการหลอกวางทองมาให้พระรามตามนั่นแหละครับที
1: ่
2: เป็นตอนพระรามตามกวางนะครับแล้วก็พระรามก็ได้ยกกองทัพไปตามนางสีดากลับมาแต่เมื่อฆ่าทศกัณฐ์ได้แล้วเสร็จศึกลงกาและนางสีดาเนี่ยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็คือการลุยไฟแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พระรามกลับมาครองกรุงศรีอยุธยาจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกนะครับนางสีดาก็จะถูกพระรามเข้าใจผิดอีกจะต้องถูกเนรเทศไปอยู่กลางป่าแล้วไปคลอดลูกเป็นพระมงกุฎแล้วก็มีพระลบขึ้นมาก็จะมีการปล่อยม้าอุปการพระรามได้พบนางสีดาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อภิเษกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นย่อๆกันนะถ้าเล่าอะไรลงรายละเอียด
1: จะยาวจะจบรายการเลยทีเดียวนะคะไม่จบด้วยซ้ำนะคะอาจารย
2: ์เนี่ยรวบลัดให้แล้วนะ
1: ว่ามีความสำคัญอย่างไรตอนสีดาเป็นใครประวัติความสำคัญในรามเกียรติ์ของนางสีดาทีนี้พอเราเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยอาจารย์ในรามเกียรติ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนางสีดากี่ตอนคะอาจารย์สุรัตน
2: ์โอ้โหมีเยอะมากเลยไล่ตั้งแต่พระลักษมีลงมาเกิดจนเป็นนางสีดาจนถึงวัยเยาว์ยกศรขอติดตามออกไปถูกยักษ์ถูกพี่ลาบลักนางสีดาพระรามตามไปช่วยนางสีดามาถูกทศกัณฐ์หลอกไปสีดาเข้าไปอยู่ในทศกัณฐ์ลงไปเกี้ยวสีดาโดนนางยักษ์บังคับขู่เข็นสีดาผูกศรสีดาผูกคอตายอะไรเงี้ยจนถึงสีดาจะต้องออกไปดูศพพระรามพระลักษมณ์ในตอนพรมมาศ
1: หลายตอนเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นกี่ตอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: แต่
1: ยังไง
2: แต่ว่าก็จะสรุปเอาตอนใหญ่ๆถ้าเป็นตอนในการแสดงนั่นคงจะยกมาตอนใหญ่ๆตอนอะไรนะตอนสยุมพรพระรามสีดา แล้วก็ตอนปล่อยม้าอุปการที่พระรามได้พบกับลูกกับแม่พ่อแม่ลูกกลับมาพบกันอีกครั้งอะไรเงี้ยครับผมภายใน2ชั่วโมงก็ยกตอนสำคัญสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีดามาครับ
1: ก็เป็นตอนคือเฉพาะของนางสีดาไปเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สีดาลุยไฟมีไหมอาจารย์อย่างหลายท่านจะคุ้นกับสีดาลุย
2: ครับนี่สีดาลุยไฟเนี่ยเกิดเป็นโกสุมปทุมทองเนี่ยแล้วก็แถมตอนท้ายให้ก็คือสีดาพระรามพระลักษณ์พระรามได้ไปพบพระบรมมงกุฎที่เป็นโอรสกับนางสีดาอีกครั้งนึงนั่นแหละครับ
1: อ๋อนี่แถมตอนท้ายให้ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าเลือกหลายตอนเลยเกินปีนี้ต้องใช้นักแสดงกี่คนการคัดเลือกนักแสดงจะต้องเข้มข้นหรือเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์โอ้การคัดเลือกผ่านไปแล้วนะครับ
1: บรรยากาศเป็นยังไง
2: ตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงเยาวชนนักแสดงมาสมัครเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1,000 กว่าคนครับผมปีนี้
1: เด็กสนใจเยอะมากนะ
2: พร้อมสนใจกันเยอะแล้วเด็กภายนอกที่มาตั้งแต่โขนศิลปาชีพเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาคาดหวังว่าเขารอชีวิตหนึ่งต้องมาออดิชั่นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ตอนนี้ปีหน้าเขาก็มาใหม
1: ่ก็จะมาจนได
2: ้มาจนได้
1: ตั้งใจแล้วอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วใช้กี่คนคะสรุปจากพันกว่าคน
2: อยู่ใช่ประมาณจากพันกว่าคนใช้อยู่ประมาณสัก300กว่า
1: โอ้มาสมัครพันกว่าคนคัดเหลือ300กว่าคน
2: ใช่ครับผม
1: ทำให้คิดนะสีดานี่เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องมีหลากหลายใช่ไหมจ๊ะ
2: มันต้องมีหลากหลายหลากหลายครับสีดาเป็นตัวเอกแค่ตัวเดียวเองแต่ว่ามันจะต้องมีตัวองค์ประกอบอื่นๆด้วยจะเป็นผู้หญิงก็จะเล่นเป็นนางมนโทนางอะไรเนี่ยมีมาหมดให้เทวดานางฟ้าอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
1: คนที่เป็นตัวเด่นที่สีดานี่จะต้องคัดแบบเข้มมากเลยนะจ๊ะนะเพราะเขาเป็นตัวเด่นนะ
2: คนถูกต้องเป็นตัวเอกของเรื่องนะต้องเด่นไปครับ
1: ค่ะมาสมัครเยอะไหมคะสำหรับแค่ตัวเอกนางสีดาเนี่ยค่ะ
2: เขาจะเป็นเรียกว่าละครนางคนที่เป็นละครนางเขาก็หวังแหละว่าจะต้องได้มาเป็นตัวเอกคือนางสีดาฮะก็มาประมาณสัก200กว่าคน
1: มีสำรองไหมอาจารย์ท่านหญิง
2: มีสำรองครับสีดาอย่างน้อยๆต้องมีประมาณสัก5ตัวไว้ก่อน
1: อ๋อต้องมี5ตัว
2: เพราะมีสำรองเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันจะมีตามต้นตามไม่ก็จะไม่ได้ยืนเดียวตลอดอาจจะมี2คนในองค์ที่1องค์ที่2อะไรเงี้ย
1: ค่ะอาจารย์คัดเลือกจากอะไรคะสีดาถ้าสมมติว่าเข้มแบบนี้อ
2: ่
1: ะ
2: ก็1รูปร่างหน้าตา
1: อันดับแรกเลยเห็นปุ๊บโอ้ต้องมีเสน่ห
2: ์มีเสน่ห์ปุ๊บ2กระบวนการรำ
1: กระบวนการรำก็สำคัญนะคะ
2: กระบวนการรำก็สำคัญและบุคลิกภาพก็สำคัญมันต่างกันคืออย่างนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นเด็กนักศิลป์ถ้าเราเรียนเป็นเนี่ยรำสวยเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆตัวเนี่ยป้อมเตี้ยไปเนี่ยก็เล่นเป็นนางสีดาไม่ได้ก็จะต้องจับยัดเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้น2บุคลิกภาพในการแสดงเหมือนกันมันดูออกว่าใครรำสวยใครรำไม่สวยใครรำสง่าใครรำไม่สง่าเนี่ยสวยสง่าดูแล้วมีเสน่ห์ต่อผู้ชมมั้ยอะไรเงี้ยครับของโขนเราก็มีว่ากระบวนเชิดฉิงลุยไฟนี่นะก
1: ็
2: จะต้องเป็นกระบวนนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านออกแบบไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ทีนี้มีนักแสดงของรุ่นที่แล้วบ้างมั้ยคะหรือว่าคัดเลือกใหม่หมดเลยจ้ะ
2: มี
1: เอาม
2: ีด้วยแต่ว่าจะเป็นผู้เหมือนรุ่นครูนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นรุ่นใหม่จะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คณะแสดงที่จะแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยทำทุกปีเลยเหมือนกันเผื่อว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็สนใจยังไม่เคยเลยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์1ตอนนี้คือคุณสมบัติอายุเขาก็กำหนดอายุ15ถึง25ปีที่กำหนดอายุเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กเกินไปเนี่ยทักษะยังไม่ถึงพี่ๆเขา2กับการดูแลเพราะว่าเราต้องไปซ้อมกันนานกับจะต้องไปอยู่ร่วมกันนานก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงสำหรับที่เด็กต่ำกว่า15ลงมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: 2อายุไปก่อนนะ2ทักษะการรำทักษะการรำต้องได้ระดับที่ระดับมาตรฐานนะฮะ
1: อันนี้สำคัญ
2: เพราะเขาขึ้นเวทีใหญ่เขาขึ้นเวทีใหญ่แล้วจะต้องไปมีตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนตรงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์นะยังมีเด็กมัธยมเด็กมหาลัยต่างๆอีกด้วยนะฮ
1: ะ
2: ที่มาร่วมคัดเลือกแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาต้องเที่ยวเข็นฝึกหัดกัน
1: หมายถึงว่าโรงเรียนนั้นเขาก็จะนำเด็กที่เขาคัดเลือกมาแล้ว
2: ใช่มาร่วมแล้วมัธยมก็มีเด็กพิเศษก็มีนะครับที่เขาใช้โขนเป็นบำบัดนี่ปัจจุบันเนี่ยโขนเนี่ยไม่ได้เข้าเฉพาะเด็กธรรมดาด้วยแต่ว่าเด็กพิเศษนะครับที่เป็นเหมือนกับออทิสติกหรือสมาธิสั้นเนี่ยผู้ปกครองเขาใช้โขนเป็นนัตยะบำบัดด้วยถ้าเราพูดถึงด้วย
1: ค่ะ
2: แต่เขาสามารถทำได้นะเขาสามารถนิ่งหรืออะไรได้
1: เคยมีไหมคะอาจารย์ที่ผ่านมาม
2: ีครับตอนที่ผ่านมาก็ให้เขาไปเล่นตัวประกอบตัวอะไรได้พ่อแม่เขาก็มีความภูมิใจ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาสามารถใช้โขนที่ดึงสมาธิเด็กๆไว้ได
1: ้ค่ะ
2: อันนี้แยกไปนะไม่ได้เกี่ยวกับโขนศิลปาชีพนะอันนี้คือโขนเนี่ยก็เวลาเราทำรายงานโขนต่อยูเนสโกเนี่ยฮะว่าโขนเนี่ยมันมีบทบาทอะไรต่อสังคมป
1: ั
2: จจุบันพอพูดถึงโขนเนี่ยเป็นเครื่องช่วยรักษาเด็กด้วยที่ช่วยให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
1: ค่ะ
2: สองสุขภาพสามโขนยังเป็นสิ่งที่บำบัดความผิดปกติของเด็กได้ด้วยเช่นสมาธิสั้นการพูดไม่ชัดเป็นเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ย
1: อันนี้
2: นอกเรื่องนะ
1: อันนี้ดิฉันก็ไม่เคยทราบเลยนะคะผู้ฟังฟังจากอาจารย์สุรัตน์นี่แหละว่าช่วยได้นะ
2: ช่วยได้เพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเด็กที่เขาสามารถคือเขาจะได้มีจุดความจดจ่อ
1: ค่ะ
2: ย้อนกลับมาโขนเราดีกว่า
1: ค่ะครั้งนี้จะไม่ถามอาจารย์สุรัตน์แล้วว่ากระแสคนนิยมโขนปัจจุบันเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังรับรู้รับทราบเป็นอย่างดีเลยอาจารย์ว่ากลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งใหญ่แค่ดูมาสมัครสิกระแสไม่แผ่วเลยอาจารย์ในฐานะผู้สืบสานรู้สึกยังไงบ้างพอภาพคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาให้ความสนใจแล้วก็ไม่แผ่วแบบนี้ค่ะอาจารย
2: ์มีความปลื้มใจและดีใจมากฮะแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยเขาได้ดูสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีเขาจะมีความชอบโขนมากยินแล้วก็เขาดูโขนแล้วเขาอินกับความเป็นโขนมากมันมีอิทธิพลต่อเด็กเพราะว่ามันเหมือนกับเขาได้ดูเรื่องของแฟนตาซีพ่อแม่ได้เล่าเรื่องวรรณกรรมที่สนุกสนานให้ฟังผมอยากจะบอกเสมอว่าทำไมเด็ก4ขวบ5ขวบเนี่ยก็ชอบโขนเพราะโขนมันเหมือนกับการ์ตูน
1: มันเหมือนการ์ตูน
2: ใช่ม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: การใส่หน้ากากมันมีความเป็นแฟนตาซีแล้วเวลาในวรรณกรรมรามเกียรติ์เขาเอาไปผลิตสิ่งที่เป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนเป็นภาพเขียนต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็เลยอินกับความเป็นโขนนะครับเนี่ยก็เลยทำให้มันต่อยอดมาจนถึงโขนมูลนิธิศิลปาชีพด้วยเขาได้เห็นความจริงเขาได้เห็นผลงานที่สวยงามเขาอยากจะใส่เครื่องเขาอยากจะใส่หน้ากากเขาอยากจะใส่หัวโขนอะไรเงี้ยเนี่ยใน TikTok ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นเด็กบางโรงเรียนไม่มีครูสอนเขาก็เรียนจากทีวีเองทำท่าไปบอกถ้าบ้างมาที่ลูกใกล้ๆเนี่ยบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยยกตัวอย่างเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกับนาฏศิลป์พัทลุงเขาทำโขนสัมพันธ์ทางภาคใต้เชื่อไหมว่าปัจจุบันเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็มีการแสดงโขน
1: ค่ะเรามาดูส่วนของการแสดงตอนสีดากันหน่อยรายละเอียดกำหนดการการแสดงเป็นยังไงบ้างคะจานแสดงนานไหมปีนี
2: ้ปีนี้แสดงนานมากก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกานะครับรอบเสด็จพระดำเนินเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกานะครับแล้วก็วันที่3แล้วก็วันที่5แล้วนั่นก็เป็นรอบประชาชนยาวไปถึงวันที่10ธันวาคมครับ
1: โอ้ยาวเลยนะคะ
2: และค่ะใครพลาดมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็จะไปเล่นในงานสมโภชพระเมรุมาตรด้วยในวันที่16ธันวาคมครับ
1: ค่ะ16ธันวาคมอันนี้พิเศษใช่ไหมคะ
2: พระเมรุมาตรสนามหลวงใช่ครับผม
1: ค่ะอยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนไปชมโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
2: ต้องบอกว่ากำหนดการจองบัตรโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพจะเจอเริ่มจองบัตรในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับของทุกปีเป็นการเริ่มต้นจะต้องบอกว่าต้องรีบจองนะครับไปจองใกล้ๆเนี่ยบัตรจะหมดเร็วมาก
1: เพราะว่าโรงเรียนในบางทีเหมามาหมดเลยใช่ไหมอาจารย์
2: เหมามาหมดเป็นพันที่นั่งเนี่ยโรงเรียนมาที่มา500 200อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดอาจารย์บอกหน่อย
2: บอกเลยก็คือสีดาลุยไฟนะแล้วก็จะมีหนุมานชูกล่องดวงใจด้วยปีนี
1: ้
2: ครับผมเนี่ยไฮไลท์สำคัญเลย
1: อันนี้แย้มให้ฟังนะ
2: คร
1: ับแย้มให้ฟังก่อนใครเพื่อนเลย
2: ได้ใช่ครับ
1: ท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ต้องฝากอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับต้องรีบจองบัตรจองตั๋วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมากันใกล้ๆแล้วก็จะมาบ่นกันทุกทีเลยโทรมาบางทีผมก็ไม่มีบัตรจะให้ เพราะว่าบัตรเขาจะต้องจองในระบบไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าผู้สูงอายุเราบางทีก็จองไม่เป็นก็รบกวนบอกลูกหลานให้เตรียมจองให้เลยนะครับ
1: แต่บางคนนี่เก่งนะอาจารย์พอจองครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จองเองเลย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ต้องรีบนิดนึงนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์
2: ครับครับครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะคุยเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวนะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกลสุนใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกลสุนใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัชยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัชยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองทงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของเราครับพระองค์พาเนี่ยเห็นพระองค์ในเรื่องของการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการดูแลในส่วนตรงนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นถึงเชื้อพระองค์แต่ว่ายังเข้าไปดูแลในจุดๆนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยครับ
2: เช่นเดียวกับนางกิตธัญญารัตธรรมรงค์จากจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของทั้งสองพระองค์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะร่มเย็นด้วยพระบารมีนอกจากนี้ยังเคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและประทับใจในพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับประชาชนนับเป็นความทรงจำที่จะอยู่ในใจตลอดไป
4: อย่างพระพันปีหลวงเราสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจที่งดงามของท่านที่ท่านห่วงใยประชาชนคือบางทีแค่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะร่มเย็นรู้สึกเป็นบุญบารมีมากๆค่ะพระองค์พาท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็ท่านได้ไปวิ่งที่บุรีรัมย์อะค่ะแล้วพี่ได้ร่วมวิ่งกับท่านก็เลยรู้สึกปลาปลื้มมาตลอด
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา19นาฬิกาชวิสาปทุมปารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
5: ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมและอาหารท้องถิ่นจากทั่วภูมิภาคกว่า 2,000 บูธมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้โดยนางจตุพรอินทรโสภาประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองจากจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านมีกรอบสมุนไพรเปิดเผยว่าการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มการจ้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงยิ่งประกอบกับนโยบายที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจอุดหนุนสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
6: จัดงานโอท็อปเนี่ยเป็นตัวที่สร้างรายได้มากๆให้กับชุมชนค่ะตัวนี้คือทำให้เราเปิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราขายดีเนี่ยเราก็สามารถจ้างแรงงานได้มากขึ้นด้วยแล้วมีการซื้อวัตถุดิบในธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้นตัวนี้สำคัญมากเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีการจัดงานโอท็อปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปทั่วไป
5: ขณะที่นางสาวระวินันท์ชอบดีประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความสะดวกสบายของงานว่าการนำสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เมืองทองธานีช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาล เพราะมาแค่ที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อของดีได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมนาทีทองที่นำสินค้าคุณภาพดีมาลดราคาช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการใช้ช่วยไทยพลัส60 40ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
7: ถ้าใครอยากที่จะได้มาซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอยากให้มาเดินที่งานนี้รับรองได้ว่าคุณได้ของกลับไปที่ถูกใจและอย่างน้อยคุณได้ช่วยผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้รับสินค้าที่ดีงามกลับไปค่ะ
5: นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ4โซนใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูเอาใจสายมูหรือผู้ชื่นชอบและศรัทธาเครื่องรางวัตถุมงคลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาคโซนโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์หัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานกับยุคใหม่โอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรุ้นรับ gift voucher มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Otop ศิลปาชีพปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดเผยในวันนี้ว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาซานริมชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างการป้องปรามร่วมโดยถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยบินอัมซอนทาร์กของเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในวันนี้ที่ระบุว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องการเอาชนะเยอรมนีทั้งทางการเมืองและทางสังคมด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความกลัวในเยอรมนีพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่กลับตกเป็นเป้าโจมตีด้วยสงครามลูกผสมรายวันทั้งการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์หรือปฏิบัติการลับของมหาอำนาจต่างชาติที่มุ่งบั่นทอนเสถียรภาพของเยอรมนีหรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานพบโดรนติดตั้งวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไลฟ์ซิกฮัลเลอร์ทางตะวันตกของเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทางการรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังไฟป่าบอร์เรนลุกลามอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมได้โดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 59,300 ไร่ทำให้ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนในเขตซัมเมอร์แลนด์เขตพิชแลนด์และอีกหลายเขตทางตะวันตกของทะเลสาบโอคานากันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียนายเดวิดเอบีมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอันตรายอย่างมากทางนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ทำให้ทางการของรัฐบริติชโคลัมเบียมีอำนาจพิเศษโดยทันทีซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางการคุ้มครองอุปทานสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในภารกิจกู้ภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการโคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนไปอย่างสนุกสูสี1-2เกม21-17 19-21 และ14-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภช700

0: 4และ3ต่อ6และซูเปอร์ไฮเบรก4ต่อ10ขณะที่ประเภทคู่ไม่มีการแข่งขันทำให้ทีมไทยแพ้ทีมอียิปต์0ต่อ2คู่จบอันดับที่14ของโลกขณะที่ทีมอียิปต์ได้อันดับ13ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ1คู่ด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอานักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนผ่านเข้าสู่รอบเมนรอในประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลกเอาชนะฮิวโก้เบลลี่จากเนเธอร์แลนด์มือ 3,825 เยาวชนโลกและมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือก2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปพบกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์มือวางอันดับ10ของไทย6ต่อ3ทั้ง2เซตการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการWorld Youth Champion 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคมในรุ่น11ปีทีม JB League Selection ตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าอันดับ3จากทั้งหมด18ทีมโดยในรอบแรก JB League คว้าชัย3นัดรวดเอาชนะ GNG จากฮ่องกง 58-9 คะแนนอิสลายูไนเต็ดจากฟิลิปปินส์ 77-15 คะแนนและ SBA จากสิงคโปร์50-23คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น1โดยในรอบรองชนะเลิศ JB League แพ้ให้กับ ACC Junior Dragon จากฟิลิปปินส์44-57คะแนนก่อนลงเล่นรอบชิงอันดับที่3พบกับซาเบียอีก1ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศคว้าตัวธนาสิทธิ์ศิริพลาปีกตัวจี๊ดวัย31ปีอดีตลูกหม้อของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อลุยศึกฤดูกาล 2026-2027 สำหรับธนาสิทธิ์ถือเป็นผลผลิตของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2012จนถึงปี2016ก่อนจะย้ายไปเล่นในหลายทีมทั้งสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC PT ประจวบ FC และพลังการ FCในฤดูกาลที่แล้วทางด้านความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเฟรานตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรขณะที่ The Atlantic สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่า Manchester City ยักษ์ใหญ่แห่งสื่อพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวเกโรนิโมดูยี่ผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาวัย34ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเป็นมือ2หลังปล่อยเจมส์แทฟฟอร์ดไปร่วมทีมลีกอยู่ในเต็ดโดยทัพเรือใบสีฟ้าจะจ่ายเงินให้หมากเซยราว2ล้านปอนด์ขณะที่ดูยี่เคยอยู่กับแมนซิตี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนและเคยเฝ้าเสาให้เรอัลโซเซดาดเบียร์ริอัลและอาแจกก่อนย้ายไปหมากเซยในฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
5: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่ บนความที่เป็นของไม่

0: ให้ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีมองดูสถานการณ์รอบโลกแล้วต้องหันกลับมาตั้งคำถามในประเทศไทยเราเศรษฐกิจเป็นอย่างไรทางรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเร่งที่จะบอกว่าต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะ GDP ต้องสูงกว่านี้นะเราต้องโตได้มากกว่า 2% นะศักยภาพเราอยู่ที่ 3% ใช่ไหมแต่ผมจำได้นะคุณวิกรมเนี่ยบอกว่าต้อง 5% เว้ย 2% อยู่ไม่ได้ 3% ก็ไม่ได้ไม่พอวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยว่าเออนี่เราจะเกิน 2% ได้ยังไงแล้วเป้าหมายที่คุณวิกรมตั้งให้ประเทศไทย 5% เนี่ยจาก 2% ถึง 5% เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงมันต้องลุยกันยังไงมันต้องแก้กฎกติกาต้องเปลี่ยนต้องแปลงอะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสแล้วครับต้องชวนคุณวิกรมมาถกกันเรื่องนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลท่านได้ยินได้ฟังข้อเสนอแนวทางจากคุณวิกรมเนี่ยจะได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในฐานะเสียงเอกชนฐานะประชาชนอย่างพวกเราสวัสดีครับคุณมิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธีชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณมิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณ
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก
1: ่อ
2: นในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ละแต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อ่ะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
1: 2%
2: แต่นั่นถือว่าสูงแล้วนะดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง3-4% เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณธีชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราโตแค่ 1.95%
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะ เห็นไหมเราดู GDP ต่อหัว เราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ตรงเนี้ยต่อแต่ จะไปดูจีนดิ จีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุริชัยตอนนั้นยังอ่ออยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญนะ100เหรียญนะ
1: แล้วดู
2: เออไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไง
1: เออ
2: ใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ13,000-14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจาก100 เหรียญมาเป็น13,000-14,000
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน 3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มี รายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเนี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้ก็ติดนึงคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
3: ้ทั้งปีเนาะ
2: 1.5 โอ้อันนี้หนักก็ไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
3: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวของเขาคือ10,000 เหรียญ
3: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้เปล่าว่า
3: ใช่
2: เออแต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชัยต้องไปนะ
3: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
3: ไปหลาย10-20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะต้องเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปต้องเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
3: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
3: ใช่
2: ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนได้ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
3: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วเมืองอุตสาหกรรมนั้นก็ทำให้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านประมงเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะพัฒนาเศรษฐกิจอันใหม
3: ่
2: ตั้งก็เห็นว่าไอ้โมเดลเซินเจิ้นเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยเขาได้ไปเห็นได้ไปดู
3: อ
2: ันที่สองตั้งเฉาผิงเขาก็มองลีกวนยูไงตั้งเขาก็ไปแวะเยี่ยมนะประเทศไทยแล้วก็มีสิงคโปร
3: ์
2: ไปสิงคโปร์เนี่ยไปคุยกับทางลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยเขาพูดภาษาได้เยอะนะลีกวนยูนี่ก็คุยให้ตึ้งฟังถึงวิสัยทัศน์แค่ตึ้งได้ฟังลีกวนยูแค่ตรงนั้นน่ะตึ้งบอกกับลีเลยบอกให้หรือมาช่วยอัวเรื่องหนึ่งได้ไหมวะหรือเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาวัวหน่อยได้ไหมลีก็บอกเพราะลีเขาก็เป็นคนจีนนะ
3: ใช
2: ่แล้วเขาก็มองว่าสิงคโปร์นี่มันเล็กยังไงยังไงเขาก็ต้องอาศัยจีนเพราะว่าใหญ่อะไรทุกอย่างมีพร้อมลีก็รับปากปี1993เนี่ยถ้าไม่มีลีกวนยูประเทศจีนก็ยังไม่ได้ตัวเลือดเร็วถึงขนาดนี
3: ้
2: เพราะว่าไอ้นิคมนะของซูโจเนี่ยมันเริ่มที่70 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายไปถึง350 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีโรงงานอยู่ประมาณ 5,000 โรงฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการลงทุนอันนั้นก็คือประเทศจีนส่วนประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มีอะไรหลังจากที่ออกมาจากสหพันธรัฐมาเลยาไม่มี
3: ไม่มี
2: แม้กระทั่งน้ำก็ยังต้องอาศัยมาเลเซีย
3: ช่
2: เขาบอกว่ามีน้ำทะเลกับหินนะที
3: ่
2: ลีกวนยูก็ร้องห่มร้องไห้นะตอนที่ถูกอาเปฮีออกมาใช่ไหม
3: ใช
2: ่เอ้ยอ้วนสงสัยคนอ้วนนี่สงสัยแม้แต่น้ำกินก็ยังไม่มี
3: ใช
2: ่แต่ลีกวนยูเนี่ยไปเหมือนเติ้งอีกเหมือนกันไปเรียนที่อังกฤษที่เคมบริดจ
3: ์
2: แล้วลีกวนยูเนี่ยมีภรรยาที่เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกในมาเลเซียนะที่ได้ทุนรัฐบาลได้ทุนควีนอลิซาเบธ
3: ใช่
2: ไปเรียนที่เคมบริดจ์แล้วใช้เวลาแค่2ปีครึ่งนะก็เรียนจบแล้วลีกวนยูนี่สู้อาซอไม่ได้
3: ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได
2: ้ลีกวนยูนี่ต้อง4ปีนะเนี่ยลีกวนยูก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นแบ็คกราวด์ที่ไปอยู่ในยุโรปก็มาแบบเติมอะก็เอาสิงคโปร์เปิดเต็มสูบเลยกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนใช่ไหมไม่มีภาษีสามารถจะลงทุนได้ 100% สามารถซื้อที่ดินนั่นน่ะทำให้วันนี้ GDP ต่อหัวของสิงคโปร์นะตอนนี้คือ 90,000 กว่าเหรียญ US ดอลลาร
3: ์
2: ต่อหัวต่อปีแล้วมาเปรียบไทยล่ะไทยเราตีว่า 8,000 ก็แล้วกันเอ้าทำไมมูลค่า GDP ต่อหัวต่อปีสิงคโปร์ทำไมโตมากกว่าประเทศไทยถึง11เท่าคนไทยเนี่ยได้รับนะได้สร้างเศรษฐกิจเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้ง11เท่าเพราะอะไรก็เพราะเม็ดเงินนักลงทุนเข้าไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาสตริกวันนี้เงินเนี่ยเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณวิชัยลองคิดดูคนสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะ
3: ใช่ใช
2: ่แต่อีก 2.2 ล้านคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่นอนมีทั้งแรงงานมีทั้งคนมีตังค์แต่ตอนนี้สิงคโปร์ที่มันแพงมากคนที่จะไปสิงคโปร์นะไปทำอะไรในสิงคโปร์ได้ต้องมีเงินเอ้าดูประเทศที่3ประเทศที่3นี่ก็ลีกวนยูอีกแหละไปที่เวียดนามตอนนั้นท่านวัววันเกียรตินะก็คุยกับลีกวนยูบอกเฮ้ยหรือมาอ๋
3: อ
2: ว่าให้ที่หรือ ลีกวนยูลีกวนยูก็ไปชอบที่แปลงหนึ่งเขาบอกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าอมตะไปเอามาก่อนไง
3: โอ้ยไปแย่งโอ้โหนี่วิกรมแซงหน้าลีกวนยูเลยวะ
2: เฉพาะได้ที่แต่ตอนหลังก็แพ้ลูดมหาราช เพราะว่าไอ้นิคมสิงคโปร์ที่เขาทำอยู่ในเวียดนามเนี่ยทั้งเงินทุนทั้งภาพลักษณ์แล้วมันเป็น G2G มันก็โตหูดับตับไม่คราวนี้เวียดนามก็เช่นกันรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยตั้งแต่ในยกความวันจินแหละก็บอกมาบอกว่าเออเอางี
3: ้
2: ตอนนี้นะไอ้เรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอ้วเฉยๆนะแต่อ้วจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเพราะไอ้นิคมอุตสาหกรรมมันเป็นทำหน้าที่แทนรัฐบาล
3: ใช
2: ่ที่จะให้นะเกิดการลงทุนและช่วยเหลือ
3: ใช่
2: เขาก็ส่งเสริมมาตอนนี้ปัจจุบันนี้ในเวียดนามมีนิคมประมาณสัก500แห่ง ในประเทศไทยมีประมาณสัก70แห่ง แล้วเวียดนามนี่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยประมาณ800,000ไร
3: ่
2: ประเทศไทยเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำแล้วเนี่ยประมาณ200,000ไร
3: ่
2: ฉะนั้นการพัฒนาประเทศเวียดนามก็มีนักลงทุนมาเนี่ยก็กลายเป็นเอกชนไปดูแลแทนรัฐบาล
3: ม
2: ันก็ทำให้อะไรอ่ะไอการที่เขาทำไมเอ่ยบอกว่าจะเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตอย่างมหาศาลเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะวันนี้ที่เวียดนามเขามีนักลงทุนนะครึ่งปีนี้ ครึ่งปีนี้เนี่ย มีอยู่ประมาณตอนเนี้ยประมาณสัก 38,000 ล้านเหรียญนะครึ่งปีนี้ 38,000 ล้านเหรียญเนี่ย
3: 38,000 ล้านเหรียญ
2: มันมากกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบทั้งปีเนี่ยก็เท่ากับมันโตแบบก้าวกระโดดแล้วการเติบโตทางด้านส่งออกของเขาอ่ะมันมากกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต
3: ์ใช่
2: ฉะนั้น GDP ของเวียดนามก็ได้อานิสงส์จากนักลงทุนนะที่เป็นโรงงานและสายการผลิตแล้ววันนี้เวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่อยากสนใจเรื่องโรงงานละเขาสนใจไปทางด้านไฮเทคละเพราะเวียดนามเนี่ยผลิตไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกนะต่อจากจีนนะเพราะว่าซัมซุงไปลงทุนนะประมาณ 25,000 กว่าล้านเหรียญ Foxconn ก็ไปลงทุนอยู่ 20,000 กว่าล้านเหรียญพวกนี้ไปทำสมาร์ทโฟนทั้งนั้นเลยฉะนั้นเวียดนามก็บอกเฮ้ยเขาไม่เอาละไอ้ที่จะไปทำเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะไปทำไฮเทคละฉะนั้นการที่เขาทำอย่างนั้นได้เขาเพราะมีเม็ดเงินในการลงทุนที่มาในภาคอุตสาหกรรมมาในภาคไฮเทคฉะนั้นอันนี้เป็นประเทศที่สามนะวิโดโดคุณสุทธิชัยจำได้ไหม
3: ประเทศที่สี่
2: สิบปี
3: วิโดโด
2: สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี้นะอินโดเนี่ยจนนะ GDP ก็โตกระตีดหนึ่งแต่พอวิโดโดไป10ปีผ่านมาเสถียรภาพการเมืองดีต่างชาติก็ไปลงทุนในช่วงที่วิโดโดอยู่เนี่ยปรากฏว่า GDP ของอินโดนีเซียโตมากกว่า
3: 6%
2: เห็นไหมเพราะอะไรเอ่ยนโยบายแล้วนโยบายก็มีเรื่องอะไรการลงทุน
3: ใช
2: ่ไหมที่เขาบอกว่าการที่มีเม็ดเงินในการลงทุนให้เป็นสายการผลิตเนี่ยมันไม่มีฤดู
3: ไม่มี
2: ฤดูร้อนฤดูฝนหรืออะไรเพราะมันอยู่ในโรงงานใช่ไหม
3: ไม่ใช่ซีซันอล
2: เออเอาคุณวิชัยดูเกษตรท่องเที่ยวนะหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันมีฤดูไห
3: ม
2: แต่โรงงานเนี่ยอย่างที่ในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานที่เขาทำ24ชั่วโมงนะแล้วก็ทำกันแบบทั้งปีเลยปีหนึ่งหยุดก็แค่ปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูว่าเขาทำ24ชั่วโมงแล้วก็ทำทั้งปี
3: อ
2: ันนี้เท่ากับว่ามันโตเป็นยังไงโ
3: อ
2: ้มันเข้มแข็งไหมล่ะฉะนั้นอมตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่อยู่พัฒนาไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70,000 ทั้งหมดเลยนะ 70,000 ไร่
3: อ
2: ่ะแต่ปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมอ่ะอยู่ที่ในอมตะเนี่ยกว่า1ล้านล้านน่ะ
3: 1ล้าน
2: บาทบาทเออ GDP ไทยวันนี้10น่าจะ13ล้านล้านบาทเห็นไห
3: ม
2: อมตะเองเนี่ยวันที่มีเล่นเข้าไปขนาดนี้ในพื้นที่ที่กระติดนึงและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไห
3: ม
2: วันนี้ประเทศจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะสิงคโปร์เอ่ยเวียดนามเอ่ยบอกเฮ้ยไอโรงงานหรือไอนิคมเนี่ยหรือห้ามปล่อยน้ำเสียออกไปฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่ในสายการผลิตของเกษตรเนี่ยคุณวิชัยยังใช้อะไรเอ่ย
3: ยา
2: ฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีใช่ไหมแล้วถามว่าพวกเนี้ยเวลาที่ฝนมันตกลงมาแล้วเนี่ยมันไหลไปไหนเอ่ยมันก็ไหลลงคลองแล้วคลองแล้วไหลไปไหนอ่ะแก้แม่น้ำแล้วแม่น้ำไหลไปที่ไหนอ่าวไทยคุณวิชัยรู้ไหมว่าอ่าวไทยเนี่ยเป็นอ่าวปิดนะไม่ใช่อ่าวเปิดอย่างกับ อย่างกับคัมรานหรืออะไรต่างๆที่ของที่เวียดนามใช่ไหม
3: ไม่ใช
2: ่แต่วันนี้เนี่ยคุณทวีชัยเห็นไหมว่าน้ำเป็นน้ำทุกสายนะในประเทศไทยมันไหลไปไหนอ่ะ
3: เอ
2: าไทยผมเนี่ยเคยจ้าง Greenpeace นะไปศึกษาเรื่องของไอ้ heavy metal ในที่อ่าวไทยเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันสูงกว่ามาตรฐานนะเมื่อ20ปีกว่าที่แล้วสูงกว่ามาตรฐานตั้ง10เท่าฉะนั้นคุณทิชัยกินอ้อส่วนใช่ไหม
3: อ้อส่วนใช่
2: อ้อส่วนแถมด้วยเฮฟวี่เมทัลฉะนั้นวันนี้เห็นไหมโรงงานในอมตะคุณวิชัยเห็นไห
3: ม
2: เราเอาน้ำเสียเนี่ยเอาไปรีไซเคิลเอาไปใช้ใหม่หมดเลยเรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมตั้งสูงขนาดนี้แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมนี่คือประเทศจีนนี่คือสิงคโปร
3: ์
2: นี่ก็คือเวียดนามที่เขากำลังทำแล้วเอาเฉพาะใกล้บ้านเราไม่ไปพูดสแกนดิเนเวียนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำให้ยังไงให้เราได้โตมากกว่า
3: 2%
2: มีอยู่แค่3ข
3: ้อ
2: ข้อแรกเราต้องตั้งนโยบายใหม
3: ่
2: ในการที่จะดึงดูดนักลงทุนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเนี่ยให้เอาเงินเนี่ยมาลงทุนพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อจะให้เกิดเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองเนี่ยเราต้องสร้างความพร้
3: อม
2: เหมือนกับที่จีนเขาทำนะว่าเอ้ยเมื่อมีนโยบายเนี่ยไอ้เรื่องความพร้อมทางด้านนิคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางคุณวิชัยลองคิดดูถ้าประเทศจีนไม่มีรถไฟความเร็วสูงที่มีคุณภาพอย่างวันนี้หรือมีถนนไฮเวย์ทอลเวย
3: ์
2: นะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สถูกอย่างนี้เนี่ยประเทศจีนสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้ไห
3: ม
2: ข้อที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคอร์รัปชันวันนี้ดูสิสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่คอร์รัปชันต่ำที่สุดประเทศจีนก็บอกว่าว่าจับลูกทุกคนนะหรือโกงกินผมว่าน่าจะสัก 3-4 ล้านคนแล้วนะที่อยู่ในสังเตเนี่ยเวียดนามล่ะประมาณ 4,000 คนได้มั้งแล้วถามพี่ไทยเราล่ะข้อที่3ถ้า3ข้อเนี่ยคุณทิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างที
3: ่
2: ผมเอ่ยมาเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีหรือจะไม่โตเกินกว่า 2% แล้วควรจะโตเกินเท่าไหร่ก็โตมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยและเงินเฟ้อบวกกันแล้วถามว่าจะทำก็ทำแค่3ข้อนี้เองแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้
3: ต้องได้สินะ
2: แต่ทำไมไม่ทำอันนั้นเป็นประเด็น
3: อันนั้นเวลาเราหมดพอดีแต่ว่าอาทิตย์หน้าต้องคุยลงเจาะรายละเอียดว่าทำไมเราโตได้แค่ 2%แล้วผมจะมาให้คุณนิกรมฟังว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเอ็งนิติได้ประกาศยุทธศาสตร์ที่จะให้ GDP ต้องโตถึง 3% แล้วมียุทธศาสตร์อะไรบ้างอาทิตย์หน้าเราจะมาเล่ากันให้คุณวิกรมวิเคราะห์สังเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นำเสนอแนะนะว่ามันต้องโตกับ2และถ้ารัฐบาลบอก3นี่ยังไม่พอถ้าประเทศจีนตอนเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มมีเซินเจิ้นวันนี้เรามี EEC เนี่ยเทียบกันได้ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวอย่างนะเราก็พยายามทำแบบเขาแต่ปัญหาของเราคืออะไรดังนั้นสัปดาห์หน้าต้องมาว่าต่อนะคุณมิโคร
2: ชื่ออะไรชื่อรายการชื่อหัวข้ออะไร
3: หัวข้อว่าต้องโตกว่า 2% ต้องโตกว่า 2% ให้ได้
2: หัวข้อต้องโตกว่า 2%ให้ได้นะ
3: ไทยต้องโตกว่า 2% ให้ได้วิธีการทำคู่มือวิกรมที่จะให้เศรษฐกิจไทยโตเกินกว่า 2% ให้ได้จาก 2-5% มียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์อย่างไร นะผมว่าเรื่องนี้ใหญ่สำคัญเพราะว่าถ้าเราติดอยู่กับดักไอ้ 2% แล้วต่ำกว่า2อีกนั่น 1.5 1.8 ไม่เอาไม่เอาเราต้องรอดไม่ใช่รอดอย่างเดียวเราต้องรุ่งด้วยครับเพราะว่านี่คืออนาคตของประเทศชาติเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับยายุ่นครับสวัสดีทุกคนครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นต้นเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครูรุสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อลูกศิษย์
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวันวีระธรรมโมเลขาธิการครุสภาเปิดเผยว่าครุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจำนวน5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเลขาธิการครุสภากล่าวว่าแม้ครูทั้ง5ท่าน จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมยืนยันว่าครูสภาจะร่วมเชิดชูคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เป็นวันที่2ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าในช่วง1วันครึ่งกว่า92ล้านบาทโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆทั้งศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชูรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆโดยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 92,516,066 บาทโดยโซนโอท็อปชนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางนี้จะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ริโชมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกใช่ไหมฮะหัวใจมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้บอกยังไงอธิบายไม่ได้ไม่ถูกแล้วก็เสียงของเมาแกนที่พี่ฟุตบาทได้มาถ่ายทอดให้กับเพลงนี้ก็ได้เล่าให้ฟังเมื่อวันคอนเสิร์ตอำลาทนดนตรีไลฟ์ไปเมื่อค่ำวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็มีมิตรภาพทุกอย่างลงตัวมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เคยได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนะครับให้กับอาจารย์ไข่มาริโกน่าตั้งแต่เริ่มที่ทำงานหลังจากจบมาจากเรียนศิลปะแล้วก็ไปเจอกันที่มาบุญครองแล้วก็อีกหลายเรื่องราวนะฮะมันเหมือนเรามีเป็นเหมือนมันมีบุญด้วยกันมามั้งนะครับเหมือนกับของผมก็เหมือนกับอาจารย์ไข่ด้วยกันมีบุญด้วยกันมาได้เจอได้เป็นมิตรภาพด้วยกันนะฮะได้มาเจอได้เจอมีเรื่องราวถ่ายทอดกันมาเนิ่นนานถึง30กว่าปีแล้วก็ได้ทำงานเคียงข้างกันมาเลยกับทนดนตรีแล้วก็มาริโอน่านะฮะเราก็ไม่คิดว่าเขาก็จะโด่งดังมากมายอะไรขนาดนี้ก็ประสบความสำเร็จก็ได้แหละครับมันก็เป็นเหมือนในสิ่งที่เราได้มีบุญต่อกันและกันนะฮะพี่ฟุตบาทเหมือนกันนะครับที่ได้กรุณาได้วาดภาพมาให้เพื่อประมูลแล้วก็ผู้ที่ได้ประมูลไปภาพนั้นก็นอกจากได้ภาพแล้วก็ได้บทกวีของมิ้งจีดพี่จีดจิรนันท์พิชปีชาอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับกวีสิไรที่มาถ่ายทอดด้วยแล้วก็ได้เขียนบทกวีให้กับนะฮะการอำลาทนดนตรีไปด้วยต้องขอบคุณมากเลยรวมไปถึงเรวัตพันธุพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ก็เขียนบทกวีมาให้โดยพี่เจนทรงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและผู้ที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์นาครและก็การทำงานของนะการทำงานของกนกพงศ์ทรงสมพันธ์นะครับทั้งเรื่องราวของนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแล้วก็เรื่องราวของทางหุบเขาฝนโปรยไพรนะฮะก็นี่ก็เป็นผู้ที่แบบเหมือนมีบุญต่อกันและกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบได้เจอแล้วก็ทำงานร่วมกันมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ที่ทนดนตรีได้นะครับรับความกรุณาจากผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยก็พริชโชหัวใจมันเป็นอย่างไรก็บอกไม่ถูกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์9สิงหาคมผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงวันนี้วันเกิดนะครับวันสถาปนาโรงเรียนของผมวัดนวลนรฤทธิ์ผู้ที่ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็ให้นะครับการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงให้หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการให้เรานะฮะให้เรามีทิศทางที่ถูกต้องเดินทางที่ถูกต้องแม้กระทั่งเราจะมาเกะกะเกมเลเป็นโรงเรียนเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายมันก็อย่างนี้นะฮะสมัยก่อนเราเรียกอะไรบูลลี่แหละไม่สมัยนี้เรียกบูลลี่ใช่ไหมสมัยก่อนเขาไม่ได้บูลลี่แล้วครับเขาเรียกด่ากันเลยนะฮะผมนี่โดนประจำเลยไอ้มืดบ้างไอ้เข้มไอ้ดำบ้างเพราะว่าเราก็ผิวเข้มแล้วก็ชอบออกไปเล่นกลางแดดกลางแจ้งนะฮะเพื่อนบางคนไอ้เม้นไอ้อ้วนไออะไรเหลือไอ้เถิกอะไรเนี้ยฮะเราก็โดนกันมากันมากแต่ในความเข้มแข็งของจิตใจสมัยก่อนเราต้องมีกันนะครับโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนชกต่อยกันลุมก็มีฮะหรือว่าทางสถาบันก็โดนวิวาทกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกันในระหว่างต่างโรงเรียนต่างถิ่นกันก็เป็นประจำโดนปิดซอยคว้าปืนพ่อไปออกไปข้างนอกฟาดกับเด็กช่างกลมาก็เยอะเหมือนกันนะฮะรอดกลับมาได้กลับบ้านโดนพ่อตบกระบาลเขาอีกนะฮะเพราะว่าเอาปืนไปใช้ปืนผ่านหน้าไม้ห้ามแตะต้องเด็ดขาดนะครับเราก็พยายามเล็ดรอดเขาเก็บไปตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนเราก็พยายามไปหาไปดูแล้วก็ไปทดลองไปใช้แล้วก็เวลาที่มีเรื่องมีราวเราเข้าออกไปก็จะต้องโดนนะฮะโดนรู้ว่ามันผิดมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเวลามันคือเหมือนจิตใจของวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนโดนทำร้ายอะไรเนี่ยนะฮะแต่พอเวลาจะกลับมาเนี่ยทั้งหัวทั้งแข้งทั้งเท้าทั้งมือทั้งอะไรทั้งนั้นครับก็โดนเต็มที่เลยนะฮะทั้งที่บ้านนะฮะเพราะว่าถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะได้ไปแตะไปต้องหรือว่าถ้าจะใช้พ่อก็บอกว่าต้องใช้ให้เป็นและควบคุมมันให้ได้นะฮะต้องควบคุมมันให้ได้เพ
พราะว่าคนที่เขาอยู่ในเครื่องแบบหรือว่าอยู่ในอาชีพหรือว่าเรื่องของงานต้องใช้อาวุธปืนผ่านหน้ามาจะต้องควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการควบคุมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะการโรงเรียน

ามอย่างเด็ดขาดแต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าจะหากันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะควบคุมค่อนข้างจะไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนสมัยก่อนๆนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องดูแลกันแล้วก็เข้มงวดในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทางสิ่งต่างๆที่แค่พูดอย่างเดียวคงไม่ได้อยากจะทำในส่วนของทนดนตรีหรือคนทำงานศิลปะถ้ามีโอกาสที่จะทำให้กล่อมเกลาจิตใจของผู้คนที่เป็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นได้ในเรื่องของการถ่ายทอดงานศิลปะทั้งดนตรีกวีวรรณกรรมนะฮะหรือแม้กระทั่งรวมถึงเรื่องของวาดภาพศิลปะต่างๆเราก็จะพยายามทำให้ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ของชุมชนของเราเล็กๆตรงนี้ที่วันนี้ก็พอดีเขามีการเรียกคนในชุมชนไปช่วยกันเก็บกวาดตัดต้นไม้กันผมก็เลยเกิดความคิดว่าหลังจากเสียแล้วจะขออยู่ในชุมชนทำชุมชนให้มีทั้งงานศิลปะและก็การดูแลเรื่องของจิตใจผู้คนแล้วก็เรื่องของการเข้าไปดูสอดส่องพวกปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เด็กๆวัยรุ่นท่านเข้าไปร้านกระท่อมกัญชานี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับให้มอเตอร์ไซค์สายตรวจผ่านไปผ่านมามันไม่เห็นยังไงเราเห็นกันอยู่ต่างๆจนทนโทษนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะอะไรมันบังตาอย่างที่ว่า0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีที่ผมออกอากาศอยู่ที่บ้านเพชรเกษม79หนองแขมทางบ้านทางเข้าวัดอุดมรังสีครับก็ตั้งฐานที่มั่นตรงนี้แล้วและพร้อมที่จะได้จัดรายการกันต่อไปสำหรับทนดนตรีที่จะเดินทางต่อในปีนี้และก็ปีต่อๆไปกันนะครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับบรรดาจิโก้ครับในคืนวันนี้ก็แล้วกันครับแค่นั้นและหัวใจสะอ่อนครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มครึ่งก็ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลทุกวันอาทิตย์อันนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เธอไม่ได้มาพบกันก็หลายสัปดาห์แล้วนะฮะเห็นวันนี้วิ่งตั้ง50โลใช่เหรอโอ้โหแล้วก็แจ้งว่าวันนี้เจอวงระบัดใบด้วยนะฮะที่สุพรรณแล้วครับอ๋อครับฟัง AM 891ชัดเจนดีค่ะคุณพุทธงามดำเนินสะดวกราชบุรีติดตามอยู่ค่ะบอกว่าเสียงวันนี้แกว่งสัญญาณกระตุกกระตุกนะฮะก็เสียงกระตุกกำแพงเพชรคุณเพชรน้ำเอกคุณตุ้มพัทยาคุณตั้มขอโทษคุณตั้มพัทยาแล้วก็วันที่จัดถนนดนตรีหลายท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยยังมีอยู่ท่านหนึ่งก็นั่งเครื่องบินมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะอำลามาให้กำลังใจกับถนนดนตรีด้วยขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณทางพี่สมจิตด้วยนะฮะพอดีไม่ได้ลงไปทักทายกันเลยเพราะว่าติดเรื่องทั้งช่วงของการซ้อมคิวต่างๆแล้วก็เรื่องของคือวันนั้นอาจารย์ไข่ต้องคือแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็กลัวอาจารย์จะแสดงไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเนื่องจากคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรมากนะฮะตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะอาจารย์จะแสดงได้ไหมเพราะว่าก็พอจะเริ่มต้นเลยนะฮะแต่อาจารย์ก็เข้มแข็งมากแล้วก็นิ่งมากมุ่งมั่นมากพอถึงก็เรียกทีมงานนักดนตรีกำลังกินข้าวกันอยู่เลยรีบซ้อมด่วนเพื่อที่จะซ้อมเสียงเรื่องของการประสานแล้วก็เสียงต่างๆใครมีเสียงกลางเสียงสูงเสียงอะไรเนี่ยไล่กันมาให้เสียงในบทเพลงที่มีชื่อว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็ไม่เคยได้เล่นเลยก็ต้องซ้อมฮะซ้อมสดวันนั้นในผมได้ปริ้นให้น้องแนนน้องแนนแล้วก็ทีมงานเนี่ยปริ้นเป็นเนื้อเพลงของเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็อาจารย์ว่าคุณหนุ่มมาริโอน่าบอกว่าอาจารย์ขอด่วนเลยนะครับก็ปริ้นเป็นหลายๆแบบแผ่นเพื่อจะให้นักดนตรีทุกคนได้เอามาร้องนะครับมาร้องซ้อมก่อนที่จะไปซาวด์เช็คนะครับก็ซ้อมกันในห้องรับรองกันแหละแล้วก็สดเลยตรงนั้นแล้วก็พอซ้อมได้ก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็สาวเช็คในเวลาจำกัดเพราะว่ารีบสาวแล้วก็รีบส่งสคริปต์เพื่อให้คุณวิรักษ์เขาได้นะครับตำสคริปต์นั้นนะฮะคุณวิรักษ์รุ่งสมัยเนี่ยนะครับสคริปต์นั้นเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับทีมงานทั้งหมดด้วยเลยเราต้องทำซีเควนซ์ทำสคริปต์ก่อนที่จะออกอากาศกันนะครับเรื่องก็เลยยุ่งวุ่นวายอยู่บนด้วยเลยข้างบนด้านวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างชั้น2ชั้น3ระหว่างการเตรียมการก่อนคอนเสิร์ตโดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกๆครั้งผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างอยากจะลงมาพบปะกันเพราะเห็นว่าข้างล่างนะบรรยากาศก็สนุกสนานนะฮะได้มาพบแป๊บเดียวก็ต้องรีบขึ้นไปอีกแล้วนะครับไม่มีเวลาแล้วต้องดูทุกอย่างนะฮะต้องดูหน้างานทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วงก่อนจัดงานแล้วก็เตรียมจัดงานแล้วก็ในระหว่างงานแล้วก็หลังงานด้วยก็ผ่านไปดีๆนะครับก็เรียบร้อยทุกอย่างทุกคนก็คงจะมีความสุขแล้วก็เสียงเพลงของอาจารย์ไข่ที่ได้ถ่ายทอดในวันนั้นและบันทึกไว้ซึ่งก็จะออกอากาศทางดนตรีไลฟ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและโทษสถานีใช่ครับสถานีวิทยุประเทศไทยในวันเสาร์ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะวันเสาร์เช่นเดียวกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็รอคอยการออกอากาศตอนนี้กำลังออกอากาศศิลปินที่ยังค้างอยู่ยัง ยังบันทึกไว้แล้วก็ยังไม่ได้ออกอากาศอยู่เสาร์หน้าจะเป็น70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชานนท์จะเป็นรูปแบบของการจัดรายการจะมีผมนั่งพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วก็พี่อาสุนทรีแล้วก็ศิลปินที่มาแสดงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนเสื้อยืดยังไม่แจกนะครับตอนแรกก็จะแจกในรายการทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ตอนนี้ยังไม่ขอแจกครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะปวดหัวกับเรื่องการทำงานนะครับเดี๋ยวยุ่งเข้าไปอีกเพราะว่ามีเรื่องที่ว่าจะต้องส่งเรื่องข้อความความเห็นอะไรต่างๆเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของการทำงานอยู่ตรงนี้ส่วนวันนี้ก็บรรยากาศของทั้งงานที่ชาปนกิจศพของพระธานเพลิงศพของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จริงแล้วก็รวมไปถึงของเออยังไม่พระธานเพลิงโทษเป็นงานสวดพระพิธรรมนี่นะครับในหลายท่านที่ตอนนี้ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็รวมไปถึงของเด็กที่เสียชีวิตทั้งเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็เด็กที่ถูกเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับก็เศร้าใจนะฮะแล้วก็มีข้อความที่หาสาเหตุกันอยู่ตลอดแต่อันนี้เขียนไว้ดีทีเดียวนะครับ The Master Coach โดยโค้ชอะไรเนี่ยผมไม่เห็นแต่ขอเรื่องนำมาฝากกันโดยโค้ชสถิตอยู่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขอเกริ่นสั้นๆก่อนบทความนี้ใช้เหตุการณ์เป็นจุดตั้งต้นเพื่อใคร่ครวญธรรมชาติของมนุษย์และสังคมไม่ได้สรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งยังต้องอาศัยผลการสอบสวนและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไม่มีเด็กคนใดเกิดมาเพื่อเป็นปีศาจเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเพราะหัวใจดวงหนึ่งค่อยๆดับลงทุกคนถามว่าเขาทำไปทำไมแต่แทบไม่มีใครถามว่าเขาเจ็บปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกครั้งที่เกิดโศกนาฏกรรมผู้คนต่างรีบหาคำตอบราวกับว่าความชั่วร้ายสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวบางคนโทษตัวเด็กบางคนโทษพ่อแม่บางคนโทษเกมบางคนโทษโรงเรียนบางคนโทษอาวุธปืนแต่ความจริงแล้วโศกนาฏกรรมที่พรากชีวิตผู้คนจำนวนมากแทบไม่เคยเกิดจากสาเหตุเดียวมันคือแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นกระแสเชี่ยวกรากที่ไม่มีใครหยุดได้ทันมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพสองด้านด้านหนึ่งคือความรักอีกด้านคือความเจ็บปวดเด็กทุกคนล้วนเคยหัวเราะเคยวิ่งเล่นเคยฝันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครถือกำเนิดมาพร้อมความคิดจะปลิดชีวิตผู้อื่นแต่จิตใจของมนุษย์มีใช่หินผามันคือกระจกเมื่อถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระจกย่อมแตกร้าวคำดูถูกเพียงประโยคเดียวอาจไม่ทำให้ใครพังแต่คำดูถูกนับพันครั้งการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเงียบของคนในครอบครัวความโดดเดี่ยวในห้องเรียนการถูกกลั่นแกล้งความรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าความสิ้นหวังที่ไม่มีใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้อาจค่อยๆกัดกร่อนจิตวิญญาณทีละน้อยจนวันหนึ่งเจ้าของหัวใจเองก็จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายคือเมื่อไรจากข้อความ The Master Coach โดยโค้ชสถิตเล่นนำมา

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: สามทุ่ม46นาทีนะครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของประโยชน์ร่วมสมัยและคุณบุญประกอบอบเรียนควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจตั้งการเจริญวัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้บอกเสียงไม่ค่อยดีเลยครับแตกต่างจากเมื่อวานนี้ครับขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งมาแล้วก็ทางไลน์ก็ส่งภาพกันมาตลอดเลยทั้งความประทับใจในภาพต่างๆที่มาถ่ายภาพในนะฮะเช็คอินตั้งแต่ทางเข้ามีป้ายที่คุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์รุ่น89มอที่ออกแบบมาให้ถนนดนตรีไลฟ์ใน3ปีแต่ถนนดนตรีแล้วก็30กว่าปีที่ทำงานด้วยกันมานะฮะก็มีข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทั้งแบนเนอร์อะไรต่างๆที่คุณมาถ่ายภาพแล้วก็รวมไปถึงป้ายอำลาด้วยแล้วก็มีกองฟางให้นั่งถ่ายภาพกันเพราะว่าอยากให้เข้าบรรยากาศว่านี่คือเหมือนกับเราล่ำลากันจากกันแต่ว่าในถนนดนตรีไลฟ์อำลากันแต่เราจะไปพบกันใหม่ในงานของศิลปินที่ผมต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่หรือคณะที่จะจัดงานที่หุบกระพงครับที่แคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าที่หุบกระพงเพชรบุรีวันที่5ธันวาคมส่วนน้ำหมูพงเทพก็วันที่10ตุลาคมก็จะต้องไปช่วยงานเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็อะไรอ่ะพฤศจิกาเราจะไปที่กาญจนบุรีนะฮะก็งานอะไรมโหฬารด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฟสติวัลอีกเหมือนกันก็ไล่ไปเลยนะฮะมีทุกเดือนเลยครับแล้วอาทิตย์หน้านี่ก็ไปนู่นนะฮะไปเจ็ดสาวน้อยมวกเหล็กสระบุรีไปเป็นพิธีกรวันที่16ก็ไปพบไปเจอกันได้ไปปลูกป่าแล้วก็ไปกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็งานในวันแม่ โทษนะก็ไปปลูกป่าของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติที่เจ็ดสาวน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงวันนี้มีคุณโดมนครสวรรค์ส่งมาเนี่ยนะฮะมีงานที่บางลำพูบลูใช่ไหมผมเห็นแวบๆเดียวกันนะครับคอคาวบอยไม่มีบัตรมีแต่ค่าเบียร์ธนบุรีคาวบอยคาวบอยไหนตรงไหนเนี่ย คืนนี้พบกันที่บูบรานะบูบานะบูบาสองทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ก็คงจะเริ่มนัวเนียนัวเนียชุลมุนกันแล้วนะฮะคุณปอชิตาส่งมาคำคมที่สะท้อนถึงการทุ่มเทจิตใจกับการทำงานหรือเป้าหมายในชีวิตนะครับความหมายหลักคือการมีความสุขกับปัจจุบันและการสร้างคุณค่าในสิ่งที่ทำอ๋อดีครับอาจารย์เสกใช่ไหมฮะเสกสรรประเสริฐกุลครับตราบใดที่รักในสิ่งที่ทำตราบนั้นจะได้ทำในสิ่งที่รักต่อให้ชีวิตต้องแตกหักก็ยังมีความหมายให้จดจำดีครับเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพื่อนเอาไว้เป็นข้อคิดได้เตือนใจนะฮะในสิ่งที่ได้ทำแล้วก็ในทำในสิ่งที่เรามีความรักนะฮะในการที่จะทำแม้จะต้องแตกหักที่ว่านี่นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายครับกับเพลงที่มีผู้ฟังขอมาทาง0816346452วันนี้ยามนี้หัวใจละเอียดจริงๆนะครับจากปทุมธานีก็ได้ยิ่งอ่านข้อความของคุณพ่อน้องที่สูญเสียรายที่9แล้วบอกว่าไม่ขอไปที่จะคืออโหสิกรรมแล้วก็ไม่ได้ขอว่าจะไปมีถือโทษโกรธเคืองอะไรทั้งนั้นก็เขาว่าลูกสาวตัวเองถึงสูญเสียแต่ก็น้องคนนั้นต นที่กระทำที่เป็นผู้กระทำก็ต้องก็สูญเสียแล้วก็มีสิ่งที่รู้สึกได้ว่ามันเป็นความโศกเศร้าเสียใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่บริจาคโลหิตด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานแล้วก็ทั้งผู้ที่ไปบริจาคโลหิตทุกท่านผมก็ตั้งใจว่าจะไปบริจาคด้วยเหมือนกันทุกคนไปช่วยกันช่วยนะครับเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ให้รอดปลอดภัยทุกท่านในการที่จะช่วยกันได้นะครับบริจาคโลหิตกันอย่างให้เต็มที่กันเลยนะครับนอกเหนือจากจะช่วยทั้งผู้ได้ประสบเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินยังเยาวชนเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันด้วยนะครับครับเพลงหัวใจละเอียดจากปทุมธานีและแม่พิมพ์ของชาติจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันต่อครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชื่นชมกลุ่มเกษตรกรจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำรายได้สู่ชุมชน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้ชุมชนณสวนมะพร้าวลุงสงตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะทูตานุทูตได้ทดลองทำสบู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นของดีชุมชนบางใบไม้สร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตจาก15ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการชุมชนสวนลุงสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองร้อยสายพร้อมเก็บขยะในลำคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนดารารัศมีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรับฟังปัญหาลุ่มน้ำคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมเตรียม5แนวทางแก้น้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพัง
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหาจากเครือข่ายลุ่มน้ำคำหลังประชาชนริมแม่น้ำคำได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและตลิ่งถูกกัดเซาะเป็นประจำทุกปีเครือข่ายลุ่มน้ำคำเสนอแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการ5ด้านได้แก่สำรวจและแก้ไขจุดที่กระแสน้ำเปลี่ยนทิศก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งขุดลอกลำน้ำตลอดสายปรับปรุงและซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและระบบเตือนภัยเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้านโครงการชลประทานเชียงรายระบุว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำแม่สะแลบออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะนำข้อเสนอจากประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการของพื้นที่ วสินคัมภีรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกเหตุเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชวาตะวันออกอย่างไม่มีกำหนดโดยมีผลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังไฟป่ารุนแรงซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขยายวงกว้างและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,100 ไร่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาระบุว่าการปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบขณะที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและโดรนฉีดน้ำเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต้นตอของไฟป่าและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวอะนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้องนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

เมื่อวานได้ไปนั่งหยุดร้านใกล้ๆแถวบ้านตรงคงขวางร้านนี้ผมก็ผ่านหลายรอบแล้วเมื่อหลายปีในช่วงที่ณว่องยังอยู่ก็เขาเคยมีจัดคอนเสิร์ตให้ณว่องอยู่ตอนช่วงจะป่วยอยู่แล้วก็เชิญให้เป็นพิธีกรผมไม่ได้ไปร้านอยู่ตรงทางเข้าริมคลองทวีวัฒนาชื่อคานาเลก็เพื่อนมาจากเชียงใหม่เขามาตั้งแต่เมื่อวันที่6เขามาดูทนดนตรีไลฟ์ก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่กินนอนมาด้วยกันที่บ้านที่เพชรเกษม59ตรงบัดม่วงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของลูกเสือของเราพิเศษของโรงเรียนวัดนวลเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่กินนอนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจัดเลี้ยงอาหารเป็นงานเสริมของคุณแม่ที่ช่วยเงินของคุณพ่อที่เป็นราชการทหารเรือมันน้อยส่งพวกเราเรียนไม่ไหวก็ต้องอาศัยเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็มีความสามารถด้านการทำครัวก็เลยทำเป็นการจัดเลี้ยงแบบอาหารแบบบุฟเฟ่ก็ไปเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆพวกเราก็จะกลับจากโรงเรียนก็จะต้องไปเสิร์ฟอาหารแล้วผมเนี่ยจะต้องช่วยคุณแม่ตั้งแต่เช้ามืดทุกวันนะครับถึงวันจะไม่มีงานเลี้ยงก็ต้องตื่นแต่เช้าไม่เคยได้ตื่นก่อนตีห้าหกโมงหรอกครับตีสี่ต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องมาเตรียมเตาฟืนไฟต่างๆที่ต้องหุงข้าวนะฮะจุดไฟแล้วก็เอาถ่านใส่ต้องใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านแล้วก็หุงข้าวถ้าหม้อใหญ่ๆก็ต้องคุณพ่อเป็นคนหุงแล้วก็เช็ดน้ำดองข้าวแล้วก็เอาน้ำข้าวนั้นใส่ชามใส่หม้อเอาไว้เพื่อนๆพวกเราก็กินน้ำข้าวกันเนี่ยนะครับกินนอนอยู่ในบ้านไม่หลังไม่ใหญ่แล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ไม่ได้มีดินด้วยเป็นน้ำเพราะว่าใต้ถุนคือบ้านเท่านั้นเขาถมสูงแล้วบ้านเราอยู่ต่ำกว่าก็น้ำท่วมทุกครั้งมีหน้าที่ในการที่จะต้องสูบน้ำออกไปลงบ่อในที่ต่างๆก็หลับนอนลานอนกลับจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนแล้วครับก็ต้องคอยยิ่งถ้าฝนตกก็ต้องรองน้ำจากหลังคาน้ำฝนเรามาเก็บเอาไว้เพราะว่าน้ำประปาไม่มีต้องซื้อน้ำแล้วก็อาศัยน้ำจากหลังคาแล้วก็คอยดึงเมื่อดึงไอ้เขาเรียกอะไรนะเวลาที่ลงจากท่อริมรางน้ำฝนรางน้ำฝนแล้วก็จะมีท่ออลูมิเนียมลงมาเป็นท่อแบบงวงๆแล้วก็โยกได้นะฮะหมุนลงไปในแท้งลงในตุ่มอันไหนไม่ลงในตุ่มก็ใช้สายยางลงไปแล้วก็ดึงเข้าไปให้ลงโอ่งเก็บเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่ตอนหน้าแล้งหรือว่าเวลาที่น้ำยังไม่มาส่งเพราะว่าแต่ก่อนต้องซื้อน้ำประปากันเป็นคันรถกับเพื่อนก็จะมากินนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยครับกินนอนด้วยกันกางเกงในตัวเดียวกางเกงในยังต้องบางทียังใส่ผิดกันเลยเพราะกับกางเกงในมันเหมือนกันเชื่อยี่ห้อลูฟเนี่ยสีต้องคอยจำดีๆมันตากๆแห้งๆก็ใส่ปนกันมีก็มีแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรก็ยืมหยิบยืมกันเข็มขัดบ้างอะไรบ้างก็ใส่ผิดใส่ถูกกันนะครับแล้วก็เลิกเรียนมาก็จะมาเสิร์ฟอาหารเป็นรายได้พิเศษไปช่วยพ่อแม่ของผมแล้วก็กินอาหารที่บ้านกันเอาอาหารที่บ้านทำละรสชาติค่อนข้างจะอร่อยเพื่อนก็จะกินกันเป็นกระมังเป็นหม้อๆอะไรนะฮะแม่เขาก็จะแกงหรือว่าทำต้มยำทำอะไรก็จะใส่ไว้เป็นหม้อๆพวกเราก็ซอยกันโอ้โหอะไรอร่อยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อกุ้งเป็นกุ้งนะฮะหมูเป็นหมูนะครับไม่ได้มีคือเหมือนสมัยนี้แบบวิญญาณไก่วิญญาณหมูเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็จะทำด้วยอุดมด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมเพื่อนก็จะได้สูตรอาหารจากคุณแม่เนี่ยไปหลายท่านด้วยกันนะเป็นแม่ครัวก็แม่ครัวที่ช่วยคุณแม่ในร้านที่มีชื่อว่าบุฟเฟ่สมอทองนี่แหละครับก็เราเลี้ยงชีวิตพวกเรามาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็กินนอนด้วยกันแล้วก็มีสภาพจิตใจที่เวลาเรา
ไปทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเรียนนะฮะแล้วก็มาฝึกร่างกายวิ่งออกกำลังกันแล้วก็ใครที่ไปสอบทายสายนักเรียนในร้อยนักเรียนในเหลือก็จะเข้มหน่อยก็จะฝึกหนักหน่อยส่วนพวกเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษก็ไปช่วยสังคมบรรเทาสาธารณภัยตามที่เรียนวิชาพิเศษหลวงลูกเสือมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วจะสอนให้เราได้ฝึกปรือในเรื่องเหล่านี้วิชาการป้องกันตัวหมัดมวยกระบี่กระบองฟันดาบยูโดผมนี่จะเป็นแชมป์ยูโดอยู่ด้วยนะฮะก็เนี่ยแหละก็ฝึกกันในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็ความเป็นลูกผู้ชายความมีสปิริตแล้วก็เรื่องของความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็การช่วยเหลือสังคมแล้วก็ถ้ามันติดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันไอ้เรื่องที่ความกดดันทางด้านการถูกกระทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่เหมือนกันที่เวลามีเหตุไปจะเจออะไรกันอยู่กับข้างนอกในนอกสถาบันแต่ในสถาบันเราก็ต้องรักกันอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ถึงระบาดกว่าแรงแล้วก็ยุคสมัยนี้มันเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือทั้งลูกสาวลูกชายผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวก็สักครู่นี้ก็จะต้องไปส่งลูกชายนะครับตอนนี้เขากำลังรออยู่วันนี้ก็ไปซื้อของเงินที่สนามหลวงสองเขาชอบเรื่องของต้นไม้กำลังคลั่งประกัดมอข้าวมอแกงลิงต้นไม้ก็ไปเลี้ยงที่หอเขาวันนี้ก็เลยไปซื้อที่สนามหลวงสองด้วยกันแล้วก็ดูแลกันผมก็ถือโอกาสไปซื้อต้นไม้มาปลูกด้วยก็ได้เรียนรู้จากเขาว่าต้นไม้น้ำหรือว่าสิ่งที่เขามีจิตใจในด้านของการดูแลสัตว์ดูแลชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วก็นั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนกันอะไรที่เราไม่รู้หรือที่เขารู้มากกว่าเราเราก็เรียนรู้ต่อกันและกันนะฮะส่วนลูกสาวก็เดี๋ยวสอนพิเศษเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมก็ต้องรับกลับแล้วก็อดนอนแน่คืนนี้สำหรับตีหนึ่งตีสองแต่ก็เนี่ยแหละครับว่ามันเป็นเรื่องอาจจะไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนว่าลูกของเราตัวนี้ทำอะไรคิดอะไรและกำลังที่จะมีสิ่งรอบข้างนั้นเป็นภัยเป็นอะไรไหมเช่นถ้ากลับดึกๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีโอกาสที่จะอดทนที่จะไปรับไปส่งได้ก็ต้องทำหน้าที่แม้มีภารกิจกับรายการทนดนตรีอยู่ในขณะนี้มาตามสัญญาที่คุณขอมาครับและแดดสุดท้ายที่ขอมาจากการชนะ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันพุนานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

4:34 ครับชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนำบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะก็งานผู้ที่เป็นศิลปินอิสระทั้งหลายก็จะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีด้วยนะครับแล้วก็จากแต่สุดท้ายก็เลยให้ไว้ทั้งเพลงทานตะวันนมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ตะวันลาจากครูสันผู้ที่ได้เคยเป็นครูอยู่ที่อุ้มผางนะฮะดินแดนอยู่บนดอยสูงไกลมากหลายพันโค้งกว่าจะไปถึงโรงเรียนแต่ครูก็บากบั่นมุ่งมั่นทำให้กับเด็กๆสอนลูกศิษย์แล้วก็นำอุปกรณ์การศึกษาไปให้กับเด็กที่ยากไร้ยากจนก็ทำเพลงทำดนตรีทำอัลบั้มแล้วก็ออกมาออกมารณรงค์เรื่องการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนอยู่บนภูเขาให้ได้รับการศึกษาต่อแล้วก็ได้เดินทางมาที่ถนนดนตรีด้วยในช่วงเวลาที่ครูยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ทำกิจกรรมจนกระทั่งได้เดินทางไปถึงอุ้มผางที่บ้านไม้กระพงของโรงเรียนที่ครูสันได้เคยสอนอยู่ที่นั่นตะวันลาคิดถึงคุณครูอย่างเช่นวันนี้ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดโรงเรียน9 สิงหาคมวัดนวลนริศนี่ก็วันนี้ครูหลายท่านที่ผมได้เห็นภาพท่านก็มาร่วมกิจกรรมร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่นด้วยหลายท่านนะฮะปีที่ผ่านมาผมก็ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสถาบันที่สอนเรามาทางนี้ก่อนเราจะมีสิ่งที่คุณครูดุตีเราก็ไม่เคยที่จะไปถือโทษโกรธหรือว่าจะไปอาฆาตมาดลายทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่จะต้องคอยเคารพนับถือแล้วก็อะไรที่ทำให้ความรู้สึกว่าเป็นความให้คุณข้องมองใจนี่นะครับหรือว่าทำให้คุณครูรู้สึกโกรธหรืออะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกผิดนะฮะหรือมาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราล่วงเกินนะฮะแล้วครูก็จะตักจะเตือนหรือว่าลงมาไล่ตามพวกเราที่หนีโดดโรงเรียนกันอะไรอย่างนี้นะครับก็นึกว่าผมนี่ก็กว่าจะได้ดีก็คุณครูท่านหนึ่งที่เป็นครูประจำชั้นนี่ตั้งแต่เรียนมัธยมหนึ่งนี่ไล่ตามผมมาทุกปีก็ท่านรักมากแล้วก็ทุกวันนี้ที่เวลาท่านก็ติดตามผมแล้วก็ในหลายสิ่งหลายอย่างท่านก็เคยได้โทรพูดคุยกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการสอนเด็กในแต่ละยุคแต่ละสมัยรุ่นเธอไม่เหมือนรุ่นเธอเลยว่ะไม่เหมือนรุ่นเธอเลยว่ะอย่างเงี้ยนะก็ครูจะบอกอยู่เสมอเหมือนกับครูหลายท่านนะครับก็จะบอกเจนเอียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออกส่งข้อมูลว่าเด็กเจนนี้แต่ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะว่ามันก็จะมีทุกรุ่นนะจนเจนผมก็เอียก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูกันว่าเรามันเหนือบากกว่าแรงขนาดไหนมันหนักหนาสาหัสแต่ถ้าหนักหนาสาหัสถึงใช้คำพูดคำจาเรื่องว่ามาสายถูกเตือนแล้วพูดจาแบบนี้นะฮะตะโกนข้ามหัวครูแล้วก็พูดจาหยาบโลนขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับผมเองก็ตอนที่เรียนแต่เพื่อนมันเฮี้ยเนี่ยผมก็เฮี้ยกลับไปเหมือนกันนะครับที่ว่าถ้ามึงจับจ้วงก้าวร้าวครูมึงก็โดนเหมือนกันเราในฐานะหัวหน้าห้องก็เราก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งเด็กหลังห้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้นหรือว่าก็ปากกัดตัดตีนถีบนะฮะอาวุธปืนผ่านหน้าไม้ใช้มาหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือว่าความยับยั้งชั่งใจแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นต้องมีสติแล้วก็รู้อะไรควรไม่ควรมันจะเป็นบอกว่าเด็กอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็ต้องมีสิ่งรอบข้างพี่น้องเพื่อนฝูงฮะเรื่องสภาพแวดล้อมการชักนำชักจูงกันไปในสิ่งที่มันต้องผ่านพ้นในเรื่องของความเลวทรามให้ได้ให้ผ่านให้กับมาสู่ความดีให้ได้เนี่ยมันก็มีเส้นทางให้เลือกเดินกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับเดินทางกันด้วยเพลงกันนะครับแล้วเพลงที่สามารถที่จะให้สติปัญญาให้ความรู้สึกนึกคิดใ
ความคิดการต่อสู้แล้วก็การความยุติธรรมความอะไรต่างๆนี่นะฮะหรือแม้แต่ความรักก็ให้รักได้อย่างมีความงดงามเหมือนเพลงที่คุณขอเอาไว้รักต้องสู้และสอดคล้องสมดุลครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองนะครับในไลน์พอพูดถึงตอนร่ำเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนมีฝูงมีบรรยากาศนั้นก็ส่งข้อความมันเข้ามาเยอะเลยนะฮะอยู่แถวพาณิชย์การดำเนินพาณิชย์ทนไปมาหมดแล้วนะครับอยู่แถวพื้นที่ที่เพื่อนฝูงอยู่กันเยอะนะฮะก็ไปกันแต่ละที่นี่แหมเสียงอวัยวะจริงๆเลยนะครับแถววัดขุนจันทร์วัดอะไรอะทางเนี้ยปักน้ำไปนะครับวัดขุนจันทร์วัดดังชีวัดลังบัววัดเดี๋ยวเส้นทางคือถนนนี้ก็จะมีเส้นทางสองทางทั้งเพชรเกษมกับเส้นสายในสายในที่เป็นถนนจากในสวนนี่นะครับบ้านสวนต้องขี่จักรยานกันนะครับเส้นในนี้เขาจะไปทะลุพวกบางแคพวกนั้นได้ก็โอ้เป็นแต่มีแต่ต้นไม้มีแต่สวนทั้งนั้นนะฮะหรือว่าถ้าไปข้ามฝั่งไปทางเนี้ยทางที่เขาเจริญหน่อยตรงแถวพาณิชย์ทนพาณิชย์ลาดดำเนินอะไรเนี่ยนะครับก็ถนนไปทางออกทางใกล้ๆปิ่นเกล้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะข้ามถิ่นไปก็แน่นอนฮะโดนพวกคอมเมนต์กันก็ต้องคอยระมัดระวังกันในช่วงระหว่างสมัยก่อนแต่ก็ไม่เอาจนถึงแบบเป็นตายนะครับตีรันฟันแทงก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเด็กสมัยแต่ว่ามันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีเลยนะครับก็บอกสมัยนี้เรื่องอาหารตามสั่งแกร็บสั่งไลน์แมนสมัยกูถือปิ่นโตถุงกล่องข้าวมาจากบ้านกับข้าวจืดๆไข่ต้มกุ้งแห้งอุ้ยของผมนี่อาหารกล่องนี่ผมเป็นที่อะไรเพื่อนฝูงนี่ชอบมากเวลามานั่งอาหารบ้านพวกมันไม่อร่อยบ้านเราอร่อยแล้วก็โดยเฉพาะเนื้อเค็มทอดนี่แม่เขาฝีมือดีมากเนี่ยโอ้โหมันเอากลับบ้านหันมาเดียวเหลือแต่กล่องเรากินไปชิ้นเดียวมันกินหมดปลาสลิดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านจะมีวัตถุดิบดีๆเยอะแล้วก็นี่แหละครับก็จะได้เป็นบรรยากาศว่านั่งล้อมวงกันเพื่อนฝูงกินข้าวกันด้วยกันเพราะว่าสมัยก่อนก็ต้องประหยัดนะไม่ได้มีเงินโอ้ใครบ้านไหนคนไหนลูกบ้านไหนลูกคนไหนซื้อของโรงอาหารหรือมีตังมากินข้าวเยอะๆหรือกินอาหารได้มากกว่าที่เงินเบี้ยเลี้ยงให้นี่โอ้โหถือว่าหรูหรามากนะฮะน้ำอารมณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อก่อนนี้น้ำก๊อกน้ำแท้งในโรงเรียนนะครับผมเด็กวัดหงษ์ธนารามอ๋อติดสนมกับใหญ่ทวีธาชิโนรถรดอาจจะพาไปดำเนินใช่ไหมฮะปอชิตาครับก็ผมก็คงจะเราพวกเด็กฝั่งทนนะฮะพวกเด็กฝั่งทนครับเดี๋ยวเพลงไม่ทันนะฮะมีเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากป้าใหม่นะครับขอเพลงแม่ของปู่พงศิษฐ์แล้วก็จากขอนแก่นขอนกเขาเถื่อนปิดท้ายในชั่วโมงที่2กันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเทศและการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเทศหรือพ่อทิพย์และการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
8: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนแสดงความกังวลต่อปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยปัจจุบันพบรูปแบบการทุจริตสัญชาติอย่างน้อย9รูปแบบเช่นการว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์การอุ้มบุญผิดกฎหมายการสวมสิทธิ์คนตายการแจ้งแต่งงานหลอกและการปลอมเอกสารราชการซึ่งทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่นายหน้าหญิงต่างชาติบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยมีเป้าหมายเพื่อนำสัญชาติไทยไปใช้ทำธุรกิจนอมินีฟอกเงินทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ยื่น7มาตรการเร่งด่วนต่อรัฐบาลโดยให้ตรวจสอบย้อนหลังการรับรองบุตรและแจ้งเกิดในกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกรมการปกครองตม.และตำรวจตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุสงสัยใช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับความผิดปกติของเอกสารและกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมยึดทรัพย์และเสนอให้รัฐบาลยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อเร่งกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์และปกป้องระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำเตือนพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมาย
9: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมีตติ้งศิลปินโด ยมีใจความสำคัญว่าขอให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพความเชื่อทางศาสนาขำนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อบังคับในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนรวมทั้งขอให้ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆที่ผู้จัดงานประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานหรือกระทบต่อประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยืนยันการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเดิมในวันที่27กันยายนนี้เพียงปรับกระบวนการตามคำสั่งศาลปกครองกลางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานย้ำว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงกำหนดเดิมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยปรับบางกระบวนการให้สอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นว่าการประกาศชะลอการดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเฉพาะบางขั้นตอนที่อาจขัดแย้งกับคำสั่งศาลทางนี้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านการเลือกตั้งโดยประมวลผลรายชื่อและภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับมาชั่วโมงสุดท้ายของรายการทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุพกรอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครูตุ๊กจังหวัดตราดขอเพลงสถาพรแต่ผมบอกว่าได้เปิดเพลงเร็วเลยวันนี้ขอเปิดเพลงช้าๆก็เลยขอคืนสู่รังมาเลือกมาในช่วงต้นชั่วโมงสุดท้ายและก็เป็นต้นชั่วโมงที่จะต้องฝากเพลงทิ้งท้ายไว้เนื่องจากต้องมีภารกิจเดินทางไปรับลูกสาวกลับจากการไปสอนหนังสือสอนติวเด็กๆที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการสอนจากที่สถาบันที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยที่ตอนที่เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็จากสถาบันแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทนะฮะต่อเขาก็จะเกรงใจคุณพ่อเขาบอกว่าเกรงใจพ่อพ่อต้องเสียเงินเยอะบอกไม่เป็นไรลูกนะฮะเรายังกู้ได้อีกเยอะนะครับลูกก็ไปเรียนทัพปัตตุลาแล้วนะฮะครูตึกบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนศิลปากรยังไปส่งที่ศิลปากรที่นครปฐมอยู่เลยนะครับก็วันเวลาผ่านไปเร็วนะครับก็แน่นอนฮะนี่แหละครับก็เราก็ส่งได้คำนี้นะฮะในเรื่องของให้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็มีแต่การศึกษาที่จะให้ช่วยให้เขาได้อยู่รอดไปได้ในชีวิตต่อไปภายภาคหน้านะครับก็รวมไปถึงทุกครอบครัวนะฮะที่ต้องได้มีภารกิจในการที่ต้องส่งการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ลูกๆหลานๆกันไปในความเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแล้วก็เหมือนกับมันจะหมดแรงในการทำอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเป็นอย่างดีเราก็เคยผ่านในสิ่งของการและความรู้สึกอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งเราก็บทถอดบทเรียนแก้ปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับเราจะทำยังไงใครทำได้อะไรต้องทำนะฮะต้องทำผมถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้ทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็นะครับแล้วก็คิดว่าเราทำได้เราก็ได้ทำถ้าหมดแต่รอในที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำสักทีมีแต่จะนะฮะแต่ถ้าได้ลงมือทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถจะเรียกคืนได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะได้นะฮะได้พิสูจน์ผลงานแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องของตำนานของการทำงานเพลงเพื่อชีวิตมานะครับครับหลายเพลงที่ขอมาทางก็คือการฟอร์มแล้วก็ที่ขอทาง0816346452จากจังหวัดแพร่6ตุลาก็จะตัดให้แล้วเพลงนกเขาเถื่อนจัดแล้วแล้วปูชิวนะฮะจากยโสธรแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงครับทางการฟอร์มมียังมีอยากจะบอกใครสักคนของไมโครที่ท่านมาดามออยเอาไว้ไปฟังอาทิตย์หน้าดิอ๋ออาทิตย์หน้าไม่อยู่มันเสาร์หน้าจะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะที่เป็นเดือนที่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับคาราบาวมาฝากกันในช่วงเวลาของทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนตอนแรกผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กผมก็เลยไปตอนเช้ามืดวันที่6ดีกว่าที่16ดีกว่านะเพราะว่าวันเสาร์ก็อยากจะไปทำหน้าที่ในการส่งสาวเรียนโทขับรถสองแถวส่งสาวเรียนโทก็ไม่สาวแอบเรียนหลับลูกสาวก็เรียนนะฮะโทที่จุฬาก็เลยต้องเป็นนะฮะสารถีขับรถพาเข้าไปเขาจริงเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้เขาก็สะดวกดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องแบกคอมพิวเตอร์แบกอุปกรณ์ไปด้วยก็เราตื่นเช้าหน่อยไม่เป็นไรอดนอนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทำหน้าที่พ่อกันไปครับดังนั้นขอไปทำหน้าที่พ่อกันนะฮะเรื่องการไปรับเขากลับมาที่บ้านนะฮะผมคงฝากไว้กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ให้กับฝากไว้กับคุณบุญประกอบอกิจในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับเพ
พลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางกกฟองของทนดนตรีขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนจิตและกัญจนันท์วัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพาเสียมแสนเตือนใจจำนันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณบุญประกอบโอกรินควบคุมเสียงเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ไม่ได้นะครับบางเพลงก็ดีมากๆเพลงต่อไปนี้เป็นบทกวีอยู่ในซองกีตาร์เมื่อผมเปิดซองกีตาร์กล่องกีตาร์ไว้ก็เจอเนื้อเพลงอันนี้เข้านะครับนอกจากเนื้อเพลงอันนี้อาจจะมีเนื้ออย่างอื่นด้วยนะครับก็ปะปนเปกันอยู่ในกล่องกีตาร์นะครับก็เลยทำขึ้นมาเป็นทำนองนะครับเพลงคนภูเขามีคนขอไปเยอะนะครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคงทนนาน

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับมัน

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ารตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำลำต่างจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการประจำลำต่างในวันนี้มีผู้ร่วมงานก็มีคุณประวิทย์อย่างอมมอนคุณรัชนกขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณวรรณพรของนุ่นแม่จีตุมาลีอินทรุรัตน์คุณแม่สาวสะอาดแล้วก็ท่านอื่นๆก็คงจะติดตามฟังการตามลำดับหลายท่านและต่างวิทยุก็คงจะไม่ขาดขาประจำก็ได้พูดทุกวันเริ่มพูดตั้งแต่วันที่3เป็นต้นมาวันนี้ก็วันที่10แล้วพรุ่งนี้11มะรืนนี้ก็วันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติก็ทางพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้จัดให้มีการถือบวชปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมนาจางธรรมนาจางท่านนายกก็ได้นิมนต์เมื่อวานนี้ได้นิมนต์ไปบรรยายธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติก็เคยนิมนต์มาครั้งก่อนก็เคยนิมนต์ปีก่อนๆปีนี้ก็นิมนต์อีกก็จะลองตรัสตาก่อนอื่นก็ต้องขออันโมทนาท่านอาจารย์มาประทัดฐาที่ได้มีจิตศรัทธาในพระสัทธรรมได้นิมนต์อาตมาให้ไปแสดงธรรมญาติเมื่อวานนี้ก่อนจะทำจำนกิจศพคุณแม่เชื่องเดชทุ่งกาผู้มรก็ตั้งใจดีเพราะเป็นสัตบุรุษเป็นครูใครในธรรมการจะเทศงานศพนั้นน้อยนักส่วนมากบัณฑิตไม่มีเมื่อบัณฑิตไม่มีก็คนปานมาก็ไม่ชอบธรรมะธรรมะหาว่าคนปานหาว่าเสียเวลาทำไม่เสียเวลาทำแต่พิธีให้รู้แล้วรู้รอดไปอาตมาเคยพูดว่าโลงบังผีหรือโลงบังซากพิธีบังศาสตร์ความประมาทบังปัญญาพิธีบังศาสตร์เนี่ยเอาแต่พิธีจะเข้าถึงศาสนาไม่เอาโลงบังซากพิธีบังศาสตร์ความประมาทบังปัญญาลำบากได้ลำบากแต่ว่าอาจารย์มาตรหัตถาก็ต้องการจะยาตักกาสังเขาต้องการจะส่งขอญาติเลยนิมนต์ไปคนมากแต่ว่าบัณฑิตน้อยแต่ขวางอ่ะประมาณสัก 50% อาจารย์มาสัตว์ไว้อย่างนั้นขวาง 50% ก็ยังดีถึงคนไม่ควางมันก็ไม่ได้ปัญญาคนควางก็ได้แล้วคนนิมนต์ก็ได้เต็มๆอยู่แล้วอ่ะเพราะจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระสัทธรรมหลายครั้งถ้าเป็นญาติสนิทอาจารย์มาตรัสจะนิมนต์ไปเทศเป็นเกือบ10ครั้งอ่ะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นบุญน่ะเป็นบุญมากคุณแม่เชื่องนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นอุบาสิกาประจำวัดเชิงกระวัดหลักและคุณพ่อเทียบสามีก็อาตมาได้ไปเทศที่บ้านก็สงบเงียบดีแล้วมาคุณแม่เชื่องอายุถึง100 ปีไม่อายุเขยเลยอยู่ครบอายุเขยอายุกลับอายุกับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าพูดถึงพระเจ้าองค์นี้ก็100 ปีเป็นอายุกับ
แต่พระพุทธเจ้าของเราอยู่ได้แค่80ปียังไม่ครบอายุกับที่จริงถ้าอยู่ก็อยู่ได้เพราะว่าพระองค์ทรงมีอิทธิบาทผู้ที่เจริญอิทธิบาทแล้วต้องการจะให้อายุหนึ่งกับก็อยู่ได้แต่ว่าพระอานนท์ไม่ได้อาราธนาไม่ได้ขอร้องไหว้พระองค์อยู่ถึงหนึ่งกับเพราะอะไรเพราะมารมาปิดบังมารมาคอยจ้องอยู่แล้วว่าจ้องทำไมจ้องเพื่อจะให้พระองค์นั้นดับขันธปฏิภาณหลังจากตรัสรู้แล้วประกาศตรัสรู้แล้วพระนนึกไม่ได้อะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาทผู้นั้นถ้าปรารถนาจะอยู่ได้หนึ่งกับคือร้อยปีก็ได้นี่พูดให้นิมิตพูดให้พระอานนท์อาราธนาแต่พระอานนท์ก็ระลึกไม่ได้เพราะมารมาปิดบังเลยก็มารมันจ้องอยู่ว่าเมื่อพระอาได้แสดงนิมิตคือแสดงเรื่องอายุถึงสามครั้งก็ให้พระอานนท์ออกไปให้พระอานนท์ออกไปได้แล้วเพราะไม่อาราธนาดิถ้าอาราธนาก็พระพุทธองค์จะอยู่ได้ถึงหนึ่งกับคือร้อยปีอายุกับพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ปัจจุบันนี้อายุน้อยมากองค์อื่นตั้ง80,000ปี50,000ปี60,000ปี30,000ปีเห็นพระมหากัสสปะองค์ที่สามนี่ถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดก็ขอโทษด้วยอายุถึง 30,000 ปีนะพอมาองค์นี้อายุน้อย100ปีอายุกับประกาศศาสนาเมื่อยังทรงพระชนอยู่ก็ประกาศได้45พระพรรษาแต่องค์ต่อไปนี่พระศรีอานนี่จะมีอายุคนสมัยนั้นแสนปีพอ 80,000 ปีพระศรีอานก็จะมากรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่5ตอนนี้คุณจรัญเคยขาวอาจารย์แมนเนนสมบัติก็มาอาจารย์แมนเนนสมบัติก็มาแล้วทีนี้คุณแม่เชื่องนั้นเป็นคนมีบุญตายอย่างคนมีบุญที่จริงอาตมาตั้งใจจะพูดให้คนฟังให้หมดให้สงบครับแต่ว่ามันแหมมันวิบากอะไรก็ไม่รู้วิบากของคนฟังหรือวิบากของคนพูดก็ไม่รู้เสียงดังลั่นแต่ว่านั่นไอ้ควังมาไอ้เสียงดังนะมันคนตั้งใจควังเขามันพลอยจิตพลอยรวนเรไปด้วยแต่ก็ได้ควังนั่นแหละได้ควังแต่ว่ามันควังไม่ชัดเพราะมันเสียงมันมากรอบแรบไม่ชัดคนแม่เชื่องนั้นแบบว่าตายอย่างสงบปล่อยอย่างสงบเพราะอะไรเพราะได้ทำบุญมาบุญช่วยอะบุญช่วยสนับสนุนบุญเป็นเดชเป็นเดชะทำให้คนไม่เชื่อตายอย่างสงบไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเขาเรียกอีกอย่างนั้นว่าหล่นนะมันถูกงอมแล้วมันหล่นแล้วมันถูกงอมแล้วมันหล่นแล้วอาจารย์ประสาทมาประสาทว่าไปเยี่ยมมาตอนก่อนตายไปคลำดูก็เย็นสบายไม่มีไข้แต่ไปอย่างสบายนี่เรียกว่าไปอย่างคนมีบุญไม่ทุรนทุรายไม่ดิ้นรนเพราะอะไรเพราะมีเดชคุณแม่เชื่องเดชทุ่งคาเชื่องนี่เชื่องเพราะมีเดชนะเชื่องเพราะมีศีลเมื่อวานนี้พูดเรื่องนี้แต่ว่าคนขวางมันคงจะไม่ใกล้ชัดเจนเท่าไหร่วันนี้ก็ขอสามหน่อยเดชนั้นเดชทุ่งคามีหนึ่งคือกระกูลของเดชทุ่งคาแต่เดชพระใหญ่มีห้าเดชพระใหญ่นี่มีห้านะเดชพระใหญ่มีห้าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในปฏิสัมภิทามรรคในปฏิสัมภิทามรรคเล่มที่7ภาคหนึ่งข้อที่6900
906 906หน้าที่235ซึ่งได้ตรัสเป็นพระบาลีหน้า107ข้อ88ว่าเตโชติปัญจเตชาดังนี้เตโชติปัญจเตชาดังนี้คือเรื่องนี้ไม่เคยได้พูดให้ใครฟังครั้งแรกก็พูดที่งานศพแม่เชื่องเมื่อวานนี้นี่มาในพระสุตตันตปิฎกทั้งภาษาบาลีภาษาไทยถ้าไม่จดไว้หายากเพราะธรรมะ 84,000 นี่ให้ต้องจดบันทึกเอาไว้จะได้ค้นคว้าง่ายบทเดียวพบนี่ครูตรุปณีก็มาวัดชาติเลขก็ถือบวชตั้งแต่วันที่8อาตมาไม่ได้ไปเพราะร่างกายมันไม่แข็งแรงแต่เขานิมนต์ที่วัดนาจางท่านนายกพุทธสมาคมก็นิมนต์เอาไว้อันนี้มนต์เอาไว้เมื่อวันนี้โทรมาบอกว่านิมนต์อาจารย์ไปบรรยายในวันแม่แห่งชาติพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเตโชติปัญจเตชาดังนี้คำว่าเตโชนั่นแปลว่าเดชเราเคยได้ยินว่าเดชพระคุณพระเดชพระคุณนี่ที่จริงมันตามหลักฐานมันมาจากผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่นี่ตามประเคยดอกนะท่านว่าคำว่าพระเดชนี่พระเดชพระคุณนี่ผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่เช่นผู้น้อยเรียกมหาอมาตย์เพราะว่าพระเดชพระคุณนี่มาเป็นที่มาแต่เราก็พามาใช้กับพระที่มียศมีศักดิ์มีตำแหน่งสูงๆอ่ะก็จะพระเดชพระคุณหรือท่านเจ้าคุณนะให้ไปต้นนะหรือไปใช้คำว่าพระเดชพระคุณนะนี่ที่จริงมันพระเดชพระคุณนี่ก็ใช้กับมหาอมาตย์ชั้นผู้ใหญ่นี่ตามในพระกระดกท่านขยายความไว้แต่เตโชในที่นี้ไม่ใช่เตโชธาตุไม่ใช่ธาตุไฟแต่เตโชเหมือนไฟเตโชติปัญจเดชมีห้าเขาเรียกเตชาแปลว่าเดชหรือเตโชในเดชมีห้าประการคือหนึ่งจรเดชนี่จรเดชนะจรเดชจรเดชคือศีลเพราะนั้นคุณแม่เชื่องเป็นผู้มีเดชสมกับเดชท้องคาจรเดชนี่หมายเอาศีลเดชนี่ข้อที่หนึ่งอ่ะนี่ก็พูดเรื่องเดชด้วยกันวันนี้พูดเรื่องอื่นก็ยังมีค้างอยู่สองคุณเดชเดชคือคุณได้แก่สมาธิคุณเดชคุณเตโชได้แก่เดชคือสมาธิข้อที่สามปัญญาเดชปัญญาเตโชได้แก่วิปัสสนาเดชนี่ตามพระบาลีวิปัสสนาเดชนะปัญญาเตโชได้คือวิปัสสนาเดชนี้สามารถที่จะทำลายเดชคืออวิชชาความไม่รู้ได้นี่แล้วข้อที่สี่ปุญญเดชคืออะไรนี่ท่านอธิบายขยายความไว้ในอรรถกถาด้วยข้อที่สี่ปุญญเดชเรามีปุญญเดชไหมถ้าเรามีปุญญเดชอปุญญเดชก็ไม่เกิดขึ้นกับเราปุญญเดชปุญญเตโชคืออริยมรรคฆากุศลอริยมรรคฆากุศลเดชเรียกว่าปุญญเดชนะนี่ก็หมายเอาอริยมรรคฆากุศลนะ
คือมรรคจิตหรือมรรค8ก็เป็นเดชเดชของมรรค8มีอำนาจทำลายมิจฉาเดชได้ไอ้คนผ่านมันก็มีเดชไอ้บัณฑิตมันก็มีเดชแต่ว่าต้องทำลายซึ่งกันและกันคนผ่านมีมิจฉาเดชแต่บัณฑิตมีสัมมาเดชฉะนั้นปุญญเตโชได้แก่อริยมรรคฆกุศลให้ปุญญเตโชเนี่ยได้แก่อริยมรรคฆกุศลที่จริงอาตมาจะพูดเรื่องนี้แต่มันขัดข้องแต่ก็มีความอะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยวันนี้เลยมาฉลองศรัทธาอาจารย์มาประธานศรัทธาได้ความชัดเจนท่านก็จะได้นำไปพูดกวีหรือสวทก็ได้ไม่เป็นไรปุญญเตโชคืออริยมรรคกุศลหรือมรรคกุศลก็ได้มรรคกุศลแก่อะไรก็ได้แก่มรรค8ก็ได้หรือว่ามรรคที่เป็นโลกุตระมรรค8ถ้ายังไม่เข้าถึงโสดาปัตติมรรคก็ยังเป็นมรรคโลกีแต่ก็มีเดชให้ถึงอริยมรรคอริยผลนี่เป็นเงี้ยนี่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะปุญญเตโชนี่ได้แก่อริยมรรคกุศลปุญญเตโชนี่ได้แก่อริยมรรคกุศลมีเดชแต่ถ้าบุญธรรมดามันไม่มีเดชละแต่ถ้าบุญยะเตโชเดชคืออริยมรรคกุศลมีเดชนะมีเดชสำหรับปราบเดชที่ชั่วได้ปราบมิจฉาเดชได้ความเห็นผิดนี่ข้อที่สี่ข้อจำได้แต่ข้อก็บุญเลยโยมข้อที่ห้าธรรมเตโชคืออะไรนี่อาตมาก็ไม่ได้พูดท่านผู้ควังของไม่เคยได้ควังธรรมเตโชธรรมะเป็นเดชอาตมาว่าเดชทุ่งคามีหนึ่งแต่เดชพระใหญ่มีห้านี่เป็นเดชพระใหญ่ท่านเนี่ยพระใหญ่คืออะไรคือพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพระเจ้ามีพระธรรมเป็นเดชจึงพระองค์เป็นผู้มีเดชมีฤทธิ์มีเดชธรรมเตโชได้แก่อะไรได้แก่พุทธวจนะเดชโอ้นี่อย่างสุดยอดเลยธรรมเตโชนี่ได้แก่พุทธวจนะเดชธรรมะเตโชนี่ได้แก่พุทธวจนะเดชพุทธวจนะคือคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นเดชนะทุกคำที่ตรัสเป็นเดชสามารถที่จะปราบข้าศึกได้พุทธวจนะเดชนั้นครอบคลุมทั้งหมดทั้งจรณเดชทั้งคุณเดชทั้งบุญญเดชทั้งปุญทั้งปัญญาเดชทั้งปุญญเดชนี่ธรรมะข้อที่5นี่ธรรมเตโชนี่คลุมทั้งหมดคลุมเดชทั้ง4คือจรณเดชคุณเดชคุณเดชเนี่ยถ้าบาลีว่าคุณเตโชถ้าแปลเป็นแต่ว่าคุณเดชเพราะว่าบาลีไม่มีคำว่าคุณมีแต่คำว่าคุณนะก็คุณนั่นเองไงถ้าแปลเป็นไทยว่าคุณนะแต่ว่าเป็นบาลีคุณะเตโชถ้าแปลแต่ว่าคุณนะแต่ถ้าเราอ่านว่าบาลีว่าคุณเตโชมันผิดมันผิดรูปผิดรับถ้าเราอ่านว่าคุณเตโชผิดรับต้องว่าคุณะเตโชคุณะก็คือคุณคือสมาธิคุณสมาธิก็เป็นเดชนะใครมีสมาธิมากคนนั้นมีเดชมาก
คยมีศีลมากกว่าคนนั้นเป็นเดชแล้วก็คนมีปัญญาเตโชปุญญาเตโชวิปัสสนาเดชวิปัสสนาเดชก็คือเดชคือวิปัสสนารู้แจ้งแต่ตลอดในรูปนามในพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปุญญาเตโชก็ได้แก่อริยมรรคคากุศลทั้งหมดแหละอริยมรรคคากุศลทั้งมรรค8ทั้งมรรค4มรรค4ที่เป็นกุศลแต่เป็นโลกุตระกุศลมรรค4นี่เป็นโลกุตระกุศลแต่มรรค8นี่เป็นโลกิยกุศลกุศลในโลกีแต่กุศลที่เดินไปสู่มรรค8เดินไปสู่อริยมรรค4ก็ต้องอาศัยกุศลโลกีกุศลโลกีจะสิ้นสุดเมื่อไรจะจบลงเมื่อไรกุศลโลกีเนี่ยกุศลโลกียังไม่สิ้นสุดถ้ายังไม่เข้าถึงอาศัยกับบุคคลถ้ายังไม่เข้าถึงอาศัยกับบุคคลนี้ยังไม่สิ้นสุดมรรคโลกีถ้าวันไหนได้เข้าถึงอาศัยกับบุคคลคือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระคีณาสกวันนั้นเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องใช้มรรคโลกีแล้วเพราะมรรคโลกียกให้ข้ามไปถึงโลกุตระคือไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้มรรคโลกีเพื่อประหารกิเลสประหารโลกุตระเพราะประหารแล้วอะมีแต่มรรคขจิตมรรคขจิตผลจิตมีแต่มรรคผลนิพพานแล้วเพราะเสร็จกิจแล้วอะไม่ต้องใช้มรรคโลกีมาทำหน้าที่เจริญหรือประหารหรือรู้ไม่ต้องรู้แล้วไม่ต้องละแล้วไม่ต้องทำให้แจ้งแล้วไม่ต้องเจริญแล้วเพราะสิ้นสุดการเดินทางเมื่อสิ้นสุดการเดินทางแล้วจำเป็นไม่จะต้องขี่ยานพอถึงที่และถึงสถานีแล้วลงจากรถแล้วไม่ต้องเอารถไปแล้วลงจากรถควยคอยแบกรถควยไปบ้านไม่มีเดี๋ยวนี่เป็นเงี้ยลงจากรถควยแล้วคอยเอารถควยไปบ้านไม่มีหรือแม้แต่รถยนต์ของเราพอลงจากรถถึงที่พักแล้วก็ไม่เอาแล้วจอดไว้ไม่ต้องมาขับต่อไปสำหรับผู้ที่ถึงบ้านที่ถาวรแล้วไม่เอาแล้วทิ้งรถเลยบ้านคือพระนิพพานไม่ต้องใช้รถแล้วไม่ต้องใช้ยานแล้วพอถึงที่แล้วเอาฉันน้ำหน่อยโยมขอโทษด้วยขอแห้งแต่เมื่อวานมาพูดแข่งกับโยมที่กวางเมื่อวานนี้พูดดังเสียงดีแต่คนความมันหูมันไม่ดีฉันรับเลยแต่คนความหูมันไม่ดีหูมันไม่มีสมาธิมันไม่อยู่ที่หูเพราะอะไรเพราะเสียงมารบกวนนี่เป็นไงเพราะนั้นคนที่ควางธรรมะทางสวททางไลฟ์สดนี่มีบุญมากนะได้ควางเต็มที่ได้ควางอย่างจุใจทีเดียวจำได้ไหมจำได้เพราะตั้งใจควางจำได้เพราะสงบเดชที่คือความฟุ้งซ่านนะสงบเดชที่ไม่ดีฉะนั้นเดชนี่มี5ประการเตโชติปัญจเตชาคำว่าเตโชเดชมี5คือนี่ทบทวนนะทบทวนเอาแค่นี้เอาแค่นี้จรณะเตโชจรณะเดชสมกับคำที่ว่าวิจาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิจาและจรณะนี่วิจานี่เป็นผลจรณะเป็นเหตุจรณะ15จรณะ15นี่เป็นเหตุให้ถึงวิจา3ให้ถึงวิจา3
พราะอาศัยจานะเตโชเนี่ยเตโชนี่ถ้าแปลว่าเป็นไฟก็ได้แต่ไม่ใช่เตโชธาตุแต่เป็นเตโชธรรมนะมีเดชเผาทุจริตเผาความทุกข์ศีลให้เป็นผู้มีศีลนี่เตโชเผาเหมือนกันนะแต่ว่าเตโชธรรมเนี่ยไม่ใช่เตโชธาตุไม่ใช่เตโชไฟไม่ใช่นี่เผาว่าเผากายทุจริตเผาวจีทุจริตเผาอาชีพทุจริตด้วยเดชคือศีลนี่สำคัญเลยนะเพราะนั้นมีศีลห้าก็เผาความชั่วห้ามีศีลห้าก็เผาปานาธิบาตเผาอตินาทานเผากาเมสุมิจฉาจารเผามุสาวาทเผาความประมาทดื่มเครื่องรองของเมาถ้ามีศีลเนี่ยมีเดชศีลเดชก็เผาทุจริตทางกายวาจาอาชีพคุณเตโชคือสมาธิมีเดชเผาอะไรคุณเตโชคือสมาธิเดชเผานิวรณ์ห้าเผากิเลสอย่างกลางศีลเตโชเผากิเลสอย่างหยาบอย่างละเอียดด้วยมันเกิดร่วมกันอ่ะมันเกิดร่วมกันแหกเดียวกันเกิดร่วมกันอ่ะฉะนั้นคุณะเตโชนี่คือคุณนะคือคุณคุณะแก่คุณนะเตโชก็คือควยคือเดชคุณะเตโชไปเดชคือคุณนะคุณะคุณคือสมาธิสมิทธิเดชนะเผานิวรณ์เผากามฉันทะถ้ามีสมาธิได้ฌานได้ปฐมฌานเนี่ยตัวฌานตัดจะเผาไปตามลำดับอะเผาวิตกวิจารเผาวิตกเผากามวิตกเผาพยาบาทวิตกเผาวิหิงราวิตกนี่เผาได้สมาธิเนี่ยเผากิเลสอย่างกลางนิวรณ์ห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีนี่ผู้จะลองศรัทธาให้อาจารย์มาประสาทผู้ที่มนไปได้บุญมากมากอะขอให้อาจารย์นั้นมีสติปัญญาเปลืองปราดแตกฉานในธรรมะและขอให้มีอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้ประกาศศาสนา

ที่เลยบริบูรณ์เนี่ยแสดงได้เต็มที่คุณะเดโชคือคุณคือสมาธิเดชกำจัดกิเลสอย่างกลางได้ไอ้กิเลสอย่างกลางนี่คนมันไม่เคยรู้อ่ะรู้แต่กิเลสหยาบรู้แต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเติมกราไม่ไรแต่กิเลสอย่างกลางคนไม่เคยรู้มันไม่รู้มันกลืนกินนะถูกกิเลสอย่างกลางกลืนกินยิ่งละเอียดด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้ใหญ่ทีเดียวฉะนั้นต้องใช้ศีลปราบกิเลสอย่างหยาบใช้สมาธิปราบกิเลสอย่างกลางสมาธิเป็นเดชนะถ้าปราบกิเลสได้ก็เป็นเดชถ้าปราบอย่างกิเลสอย่างกลางไม่ได้ก็ยังไม่เป็นเดชนะยังไม่เป็นเตโชยังไม่เป็นคุณะเตโชถ้าปราบไม่ได้ยังไม่เป็นถ้าปราบได้นั่นแหละเดชเกิดขึ้นแก่เราแล้วปัญญาเตโชวิปัสสนาวิปัสสนาเดชปราบอะไรปราบอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปได้จนถึงเป็นพระอรหันต์นี่ตมานำมาพูดหมดเวลายอมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพูดที่สวีอีก30นาทีวันนี้พูดที่สวีพรุ่งนี้อาจารย์มาตรัสพูดนะได้เวลา5นาฬิกา30นาทีก็พูดจบแล้วเตโชติปัญจเตชาเตโชเดชมี5ประการ1จระจรณเตโช2คุณเตโช3ปุญปัญญาเตโช4ปุญญเตโช5ธรรมเตโชคือพุทธวจนะคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นธรรมเตโชเคยได้ศึกษาเล่าเรียนในคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมีเดชอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยวันนี้ต้องจากลาทุนขอฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้จบเรื่องเดชแต่โดยย่อขอความสุขความสวัสดีความเป็นผู้สร้างเดชจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก DEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ DEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thammanawa.net
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษในวันเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้นายกรัฐมนตรีประกาศความสำเร็จโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่คนไทยรวมพลังยอดทะลุเป้า153ล้านแคลอรี่พร้อมสานต่อภารกิจลดโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกช่วงวัย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและการบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินภูมิภาคลดค่าธรรมเนียมสนามบินร้อยละ50จูงใจสายการบินเปิดเส้นทางใหม่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินสู่ภูมิภาคและเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนโดยต่อยอดมาตรการ New Route New Airline ของกรมท่าอากาศยานลดค่าธรรมเนียมสนามบินลงร้อยละ50ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางใหม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคม2570แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น2ส่วนคือเส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าเก็บอากาศยานร้อยละ50เป็นเวลา1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการร้อยละ50เป็นเวลา6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะมาแล้วนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ตรงกับแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมุอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยพิริยาพรนะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยกับเช้าวันจันทร์วันนี้ข่าวยามเช้ากับอีกหลายๆเรื่องราวน
0: ะ
1: ที่ต้องบอกว่าโอ้เยอะแยะมากช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่าง
0: ๆ
1: นะแล้วก็
0: ติดตามกันได้เนา
1: ะ
0: กับข่าวยามเช้าเราจะอัปเดตข่าวสารให้ได้ติดตามกันหลากหลายช่องทางนะคะผู้ฟังเลือกติดตามได้เลยไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจ Facebook นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุยกับเราสองคนได้นะที่เพจข่าวยามเช้านะคะ
1: ค่ะเอาไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนวันนี้ฝนเยอะนะคะพี่แอลโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่เลยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์วันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นโศกนาฏกรรมที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเด็กๆด้วยนะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะความก็ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงความห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะ
1: ค่ะก็จะเห็นภาพมีผู้แทนพระองค
0: ์
1: ก็นำกระเช้าดอกไม้ของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานแก่ผู้บาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้ติดตามกันนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะได้มีการแจ้งจากทางสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงตั้งแต่เวลา8น 10:30 น.ถึง12:00 น.สำหรับในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง12:00 น.สำหรับจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในช่วงเวลา11:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษนั้นห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะใครที่จะเดินทางไปนะคะในวันที่12 สิงหาคมน
1: ะ
0: มีการปรับเปลี่ยนเวลานะคะเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี
1: ้
0: ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะนั่นก็คือการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินทรงไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569นะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ8 สิงหาคมเนี่ยกองทัพเรือก็ได้มีการจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569ค่ะเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกับกำลังคนประจำเรือค่ะได้มีการประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากแล้วก็จากนั้นนะคะจึงเคลื่อนเรือพระราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อู่ทหารเรือธนบุรีก็มีระยะทางรวมกว่า1 กิโลเมตรด้วยกันค่ะในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาก็คือถ้ารู้จักกันดีก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมผ่านโรงพยาบาลศิริราชผ่านท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตรารามค่ะใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ30 นาทีนะคะจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1ที่อู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะคำนี้เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตว่าอเนกชาติขออภัยค่ะอเนกชาตะผู้ชงผู้ชงคะคือแปลว่างูหลายชนิดซึ่งสอดคล้องกับรูปโขนเรือที่ลงลักษณ์ปิดทองลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากนะคะคือคำภาษาสันสกฤตก็คือผู้ชงคะมีความหมายเดียวกันกับนาคะหรือที่บ้านเราประเทศไทยเรียกว่านาคนั่นเองนะคะโดยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ค่ะราวๆพุทธศักราช2411จนถึง2453นะคะเรือลำนี้เนี่ยภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงหัวเรือค่ะลงรักปิดทองลายรถน้ำเป็นรูปนาคตัวเล็กๆจำนวนมากค่ะตอนกลางลำเรือก็มีราชบัลลังก์กัญญาซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องหรือว่าเปลื้องพระชดามหากฐินของพระเจ้าอยู่หัวนะคะก่อนเสด็จขึ้นลงขออภัยค่ะก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่งนี่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อย
1: ๆ
0: สำหรับเราชาวไทยเพราะว่าทุกปีปลายปีเราจะได้เฝ้ารับเสด็จแล้วเราก็จะได้ติดตามข่าวเห็นภาพข่าวกันเรือต่างๆนะคะ
1: ก็ติดตามความสวยสดงดงามของพระราชประเพณีที
0: ่หาไม่ได้แล้วนะพี่แอลมีแค่ไทยคือแล้วสวยงามวิจิตรทุกลำ
1: โอ้ฝีมือช่างต้องบอกว่าช่างโบราณแล้วก็ณปัจจุบันก็สืบทอดกันมา
0: ใช่
1: อย่างช้านานมากๆนะคะ 6:18 นโดยประมาณอ่ะเราไปเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศความสำเร็จโครงการ74 วัน 74 ล้านแคลอรี่นะโอ้โห
0: ดูภาพเนี่ยท่านก็นำเต้นแอโรบิกเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ คือต้องบอกว่าวงการแอโรบิกตอนนี้บ้านเราเนี่ยโอ้โห
0: ฮิตมากเพราะมาจากอะไรมาจากสวนลุมพินีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วเพลงเขาในร่วมสมัย
1: คือสมัยก่อนเราเวลาเราเต้นแอโรบิกเนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบจังหวะเร็วๆก็ออกกำลังกายตามจังหวะแต่ณปัจจุบันเนี่ยม
0: ี
1: เขาเรียกว่าพัฒนาความยากของท่าเป็นลุมบ้าเป็นแบบ
0: โอ้โห
1: เหมือนเข้าคลาสเรียน1คลาส
0: ถูกต้อง
1: เออแบบ
0: เ
1: ลย
0: แบบเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ9 สิงหาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานค่ะในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพในเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานความสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นการพัฒนาคนและประเทศซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวโดยรัฐบาลค่ะตอนนี้มุ่งที่จะสนับสนุนเมืองและชุมชนให้มีโครงการพื้นฐานที่ปลอดภัยทั้งเดินเท้าทางจักรยานสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการออกกำลังกายได้สะดวกและปลอดภัยโดยมหกรรมกีฬาระดับประเทศครั้งนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระแสการออกกำลังกายในวงกว้างและนำไปสู่การทำให้กิจกรรมออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในชีวิตประจำวันด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้รายงานผลสำเร็จของโครงการว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะโดยมียอดการเผาผลาญพลังงานสะสมโดยผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจซึ่งทะลุเป้าหมายไปกว่า153 ล้านแคลอรี่
0: โอ้โหเย
1: อะนะโอ้ถ้าเราเผาผ่านขนาดน่าจะเหลือตัวนิดเดียว
0: เราคือสลิมเลยนะ
1: ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะก็จะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายในเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรค NCD NCD คืออะไรเบาหวานความเบาหวานความดันไขมันโรคคือมาเป็นแพ็กเกจนะก็คือควบคู่กับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วัยทำงานครับเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปสนับสนุนก็ต่อไปน
0: ะ
1: โครงการดีๆแบบนี้ค่ะ
0: จริงก็คือช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะแอโรบิกเนี่ยฮิตมากไม่ใช่แค่สวนลุมแล้วนะคะทุกตอนนี้เนี่ยทุกสวนสาธารณะหน้าบิ๊กซีโลตัสก็ยังเต้นกันอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฝึกท่าเขาอะไรกันเยอะแยะมากมาย
1: อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเราก็เต้นเรียกว่าออกกำลังกายเหมือนเป็นการออกกำลังกายเข้าจังหวะ
0: ใช
1: ่แต่ณปัจจุบัน
0: เ
1: ร
0: ื่
1: องของท่วงท่าโอ้มากันแบบเป็นเหมือนเราเต้นเป็นไอดอลเกาหลีไอดอลไทยอ่ะเหมือนณปัจจุบัน
0: ถูกแล้ว
1: คือมันเป็นแบบนั้นไปแล้ว
0: ถูกใจเด็กทุกช่วงวัย
1: นี่คือเข้ากลุ่มนะเพราะเด็กอ่ะก็คือในยุคใหม่อ่ะเจนอะไรเจนซีเจนเซตเจนหรืออะไรเนี่ยนะที่เขาเรียกกันเนี่ยน
0: ะ
1: เขาก็ชอบนะไปออกกำลังกายแบบนี้เพราะว่าเขาได้พัฒนาแล้วก็พัฒนาสกิลหลักของการเต้นไปด้วยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เขาไม่ต้องเสียตังค์นะ
0: ได้สุขภาพด้วย
1: แค่เขามีรองเท้าเขามีชุดแล้วเขาไป
0: เลย
1: ได้สังคมด้วยนะได
0: ้
1: ไปพูดคุยกัน
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนะคะทีนี้ค่ะมาอัปเดตติดตามข่าวกันบ้างนะคะโดยเฉพาะการเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันศุกร์นะคะที่โรงเรียนเทศรินนนทบุรีนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะคือตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามีข่าวลือมาต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของข่าวลือที่บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมีผู้ก่อเหตุ มากกว่า1คนหรือเปล่าทางด้านของตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะได้มีการแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนนะคะยืนยันว่าชายชุดดำที่ลือกันเนี่ยคือตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะโดยเมื่อวานนี้9สิงหาคมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นได้มีการเดินทางมาเข้าแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือในกลุ่มนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ผ่านมาบอกว่ามีผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนจะชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมแล้วก็เพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของน้องๆ นักเรียนตัวแทนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล่าว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันครั้งนี้เนื่องจากว่ามีข้อความที่แชร์ต่อกันจากกลุ่มเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งข้อความนี้เนี่ยสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ความไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นอีกหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำอีกนะคะซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าข้อความดังกล่าวที่ส่งต่อแชร์กันเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนในวันเกิดเหตุค่ะคือในวันเกิดเหตุเนี่ยขณะที่นักน้องนักเรียนเขาวิ่งหนีลงมาจากอาคารคือเขาไปเห็นชายชุดดำถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่ก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุมี2คนหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังชายที่ใส่ชุดดำคนกล่าวนั้นคือดาบตำรวจเป็นนอกเครื่องแบบตอนนี้ดาบตำรวจคนนี้เนี่ยสังกัดอยู่ที่สน.ลุมพินีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกเลยนะคะที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและได้มีการแสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกมาจากตึกทีนี้เนี่ยเด็กเห็นก็เลยเข้าใจผิดนะคะซึ่งการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยสยบข่าวลือนะคะเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างแล้วก็เมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเนี่ยคือมีกระแสข่าวว่าคนที่ก่อน้องที่ก่อเหตุเนี่ยคือบางคนบอกถูกบูลลี่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะเพราะว่าน้องนักเรียนก่อนเกิดเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการโต้กระแสข่าวที่บอกว่าโรงเรียนได้มีการปล่อยปะละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจขันหรือว่ามีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองก็บอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะแล้วก็นักเรียนผู้ก่อเหตุนั้นก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือแสดงสัญญาณใดๆที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยในวันเกิดเหตุค่ะหลังจากที่ก่อเหตุมาจากที่บ้านก็เดินทางมาที่โรงเรียนปกติตามปกติเลยถึงโรงเรียน 6:20 แล้วก็ร่วมเข้าแถวกับเพื่อนด้วยนะจนถึงการขึ้นไปเรียนคาบแรกตามปกติก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เราได้ทราบข่าวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันนะว่าทางโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดแล้วก็มีครูดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะนะคะซึ่งหากมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นเนี่ยครูไม่ยอมปล่อยผ่านแน่นอนแล้วก็ขอให้สังคมกับผู้ที่เสพข่าวนั้นทำความเข้าใจและขอให้นักเรียนทำความเข้มแข็งทางจิตใจค่ะเสพข้อมูลตามความเป็นจริงและส่วนมีกระแสข่าวถึงแนวคิดที่บอกว่าจะให้คุณครู มีอาวุธปืนติดตัวได
1: ้ oh.
0: คือเรื่องนี้เนี่ยทางด้านตัวแทนผู้ปกครองเขาก็มองว่าจริงๆไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เขาบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยเหมือนเป็นดาบสองคมมันช่วยปกป้องได้จริงแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เพราะอาวุธปืนนั่นอีกนั่นแหละค่ะก็เลยเขามองว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวนี้นะคะและไม่อยากให้มีการนำอาวุธปืนเข้ามาในโรงเรียนแต่เห็นควรว่าจะให้เพิ่มมาตรการป้องกันเชิงโครงสร้างมากกว่าเช่นการติดตั้งเครื่องสแกนตรวจจับอาวุธบริเวณทางเข้าโรงเรียนอันนี้เหมาะสมกว่าหรือการเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะ
1: ค่ะด้านครูสภาก็เตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อสิทธิ์ค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการครูสภาก็กล่าวนะคะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลครูธีรคุณทั้ง5คนนั้นได้แก่นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูชำนาญการนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ บริการกิจการนักเรียนค่ะโดยแม้ครูทั้ง5ท่านนั้นจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งก็สะท้อนนะคะว่าเห็นถึงคุณค่าของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิทธิ์ค่ะซึ่งครุสภาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแก่การเชิดชูเกียรติของบุคลากรทั้งหมดนี้นะคะแต่เป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดด้วยค่ะ
0: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะมีการออกมาเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นในรวม8ร่างด้วยกันนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยถูกกระสุนปืนทุกรายเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตนะคะขณะที่ทางร่างของผู้ก่อเหตุเองก็มีบาดแผลที่ศีรษะ1นัดเหมือนกันนะคะก็แล้วก็พบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสะท้อนถึงระยะยิงใกล้ผิวหนัง

0: ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
2: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
1: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
2: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
2: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานณวัดโบสถ์บนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางกรวยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโดยพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ

สมเกียรติครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำส่วนราชการและประชาชนรวมถึงคณะสงฆ์ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองยอดเงิน20ล้านบาทย้ำว่าจังหวัดระนองและกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยทุกบาทต้องใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ร่วมงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 1,000 คนร่วมพิธีโดยได้รับเมตตาจากพระราชรนังคาวชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งขันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าวันนี้มาร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี้เพราะว่าจังหวัดระนองกว่าจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทางจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือจังหวัดชุมพรแหละครับที่ใกล้กับระนองที่สุดแต่ก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงด้วยกันหรือจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับดังนั้นแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระนองไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายได้ครับและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะว่านี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้20ล้านบาทด้วยกันและนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้ร่วมกับโรงพยาบาลระนองทอดผ้าป่าถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาปี2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้ออกมาเปิดเผยว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนี้ระหว่างนี้จะมีทีมคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เปิดเผยว่าในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลังจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคม2569ที่ประชุมก็มีมาตรการรองรับการเปิดเรียนแล้วครับโดยจะจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครอง
และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบและมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุกหรือผ่านสายด่วน1323และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบแล้วในขณะเดียวกันวันเปิดเรียนวันแรกคือวันที่17สิงหาคม2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการพร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัยและจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานซึ่งอาจจะมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียนควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้ครับพี่น้องและไปที่เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้เดินทางไปยังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์และชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมให้การต้อนรับโดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand The Land of Tropical Fruitsและสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ Global Fruit Destination ซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนี่แหละครับซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตเท่านั้นแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจำนวน15ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาสาธารณรัฐฮังการีสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐโปรตุเกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลเผยเร่งติดตามอีก 830,000 คนเพื่อมายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพี่น้อง
พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนหรือ EKYC และการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการจากข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569ก็พบแล้วครับว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและปัจจุบันนี้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนหรือ 3 ล้าน 1 แสนคนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 2 ล้าน 3 แสนคนคิดเป็น 73% ครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 830,000 คนทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนซะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นั้นล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนหรือ4ล้าน2แสนคนขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนด้วยกันจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569แล้วครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการรับมือน้ำท่วมภาคใต้กันหน่อยทางรัฐบาลว่ายังไงล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้แล้วครับโดยสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมไปถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงด้วยกันโดยในช่วงที่1นั้นฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและในช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนั่นเองครับ
และเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันด้วยจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทางรัฐบาลก็ยังเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งประสานหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจตราและดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมระบบการสื่อสารสำรองสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนแล้วครับและหลังเกิดภัยก็ให้เข้าสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอาชีวะไทยโดยเป็นการปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับโดยภาครัฐเองก็ตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% เพื่อปั้นแรงงานทักษะสูงนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแล้วล่ะครับหลังรัฐบาลยกระดับอาชีวะไทยโดยตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% ปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนนั่นก็คือการมีรายได้ระหว่างเรียนนั่นเองครับโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักครับพี่น้องและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลข45:55นั่นคือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวะ 55% จากเดิมที่เป็นสัดส่วน70:30แล้วครับก็เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสาขายานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดครับเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้อง
และปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งเป็นความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นแล้วครับว่าต้องไม่สูญเปล่าเพราะเรื่องการทุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งนำมาสู่หลักการสำคัญแล้วครับที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นประการที่สองปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลประการที่3ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่แหละครับคือความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงๆที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอทอซึ่งเน้นย้ำถึงการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้คือประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงและไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องส่งท้ายของท้ายที่สุดตีคองร้องข่าวในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั้งหลายเตรียมความพร้อมร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ร่วมกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะมากค่ะพี่แอลขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะเห็นทุกคอมเมนต์แต่ว่าจริงๆเวลาเรามีจำกัดนะวันนี้เราเลยไม่ได้มาพูดคุยทักทายกันแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
1: ค่ะเช่นนั้นแก้วกล่ำต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา